0: ผมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรและแน่นอนครับตามที่เราได้วางแผนในการแยกสารเนื้อผสมไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาในชั่วโมงนี้เราจะทำการลงมือแยกสารตามที่วางแผนไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งทุกคนในวันนี้พร้อมที่จะทำการแยกสารไหมครับ
1: พร้อม
0: นะครับนักเรียนต้นทางบอกว่าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันครับดังนั้นเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมที่2แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งผสมกับของเหลวถัดมานักเรียนจะต้องสังเกตเกี่ยวกับการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมดนี้นักเรียนจะได้ทำในชั่วโมงนี้นั่นเองครับถัดไปครับในส่วนของใบงานจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่74ครับในส่วนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะใช้อุปกรณ์เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้แล้วแต่เลยนะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มดังนั้นตรงนี้คุณครูก็ให้นักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของวิธีทำนั้นนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละข้อซึ่งวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่5นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับ
2: ดำเนินการตามแผนที่วางไว
0: ้แน่นอนครับเราจะต้องทำดำเนินการแยกสารตามแผนที่เราได้วางไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นเมื่อเราแยกสารแล้วเราจะต้องสังเกตอะไรด้วยครับสังเกตผลนะครับการแยกสารว่าเราแยกสารได้อะไรบ้างสารแต่ละชนิดที่เราแยกได้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องจดบันทึกผลด้วยนะครับคราวนี้ในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้จากชั่วโมงก่อนหน้านี้มีนักเรียนบางคนนะครับบางกลุ่มนะครับใช้วิธีการกรองด้วยกระดาษกรองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอสาธิตวิธีการใช้กระดาษกรองนะครับเพื่อที่นักเรียนนำไปกรองสารจริงๆแล้วจะได้กรองได้ถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับที่ใช้กระดาษกรองก็สามารถดูแล้วก็ทำตามได้เช่นกันนะครับอันนี้คือกระดาษกรองนะครับสำหรับกลุ่มที่จะใช้การกรองด้วยกระดาษกรองนะครับนักเรียนจะต้องพับกระดาษกรองพับครึ่งครั้งแรกไปก่อนนะครับจากนั้นพับต่ออีกครึ่งนึงครับอย่างนี้นะครับจากนั้นกลางออกมาครับและทำให้ปลวยแบบนี้นี่นะครับก็จะได้กระดาษกรองที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็สามารถเอามาใส่ไว้ในกลวยได้เลยนะครับกลวยอันนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับนักเรียนสามารถหากลวยที่เหมาะสมได้นะครับจากนั้นนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับโดยการใช้ชุดขาตั้งนะครับเอากลวยที่ได้มาใส่ไว้ในชุดขาตั้งนะครับพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับใช้รองรับสารที่นักเรียนจะกรองลงมานะครับในที่นี้ก็จะใช้เป็นบิ๊กเกอร์ซึ่งนักเรียนก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้เช่นกันนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนจัดชุดอุปกรณ์ได้ตามนี้แล้วนะครับให้ใช้น้ำนะครับ

ใส่ลงไปบนกระดาษกรองนะครับเพื่อให้กระดาษกรองนั้นติดกับกลวยนะครับเวลาเราทำการกรองสารแล้วสารจะได้ไม่ล้นออกไปนอกกลวยนั่นเองนะครับก็จะใช้น้ำแตะให้ชุ่มเลยนะครับ

อันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้นักเรียนเมื่อจัดอุปกรณ์เสร็จแล้วก็สามารถนำสารที่นักเรียนต้องการจะแยกนะครับเทใส่ลงไปในกลวยได้เลยนะครับคราวนี้วิธีการเทเวลาเราเทแล้วอาจจะหกเลอะเทอะได้นะครับให้ใช้แท่งแก้วนะครับจัดไว้ในแบบนี้นะครับแล้วก็เทลงไปนะครับของเหลวก็จะไหลตามแท่งแก้วลงไปนะครับจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะครับซึ่งถ้านักเรียนปลายทางไม่มีแท่งแก้วนะครับก็สามารถใช้ตะเกียบหรือใช้ช้อนแทนหรืออุปกรณ์อื่นๆแทนก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้นักเรียนก็ทำการกรองไปนะครับหรือถ้านักเรียนไม่มีชุดขาตั้งอย่างนี้นะครับนักเรียนอาจจะใช้แค่กลวยกับภาชนะรองสารแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการกรองโดยใช้กระดาษกรองนั่นเองนะครับซึ่งการกรองนั้นเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชอนนะครับกระชอนแบบนี้ก็ได้นะครับกระชอนก็มีหลากหลายแบบนะครับนักเรียนจะกรองด้วยกระชอนก็ได้ผ้าขาวบางหรือจะเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆก็ได้ที่มีรูพุ่นนะครับสามารถนำมาใช้กรองได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถดำเนินการได้ตามที่นักเรียนวางแผนไว้นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อถัดไปกันครับในข้อที่6นี้เช่นเดิมนะครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกครูให้ได้ครับว่าต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกคุณครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไร
1: ร่วมกันอธิบายผลการแยกสาร
0: หลังจากที่เราได้ทำการแยกสารเสร็จแล้วนะครับเราจะมาร่วมกันอภิปรายผลการแยกสารนะครับว่าเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ไหมนะครับถ้าไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เรามีการปรับปรุงวิธีการจนเราสามารถแยกสารได้สำเร็จอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสำหรับวิธีการกับในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้ในตอนที่นักเรียนทำการแยกสารแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับนักเรียนสามารถจดบันทึกการปรับปรุงวิธีการก็ได้นะครับถ้ามีนะครับสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่แยกสารแล้วไม่สำเร็จนะครับแล้วมีการปรับปรุงวิธีการสามารถจดบันทึกลงไปได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องจดบันทึกผลนะครับก็คือการบันทึกผลในการแยกสารของชนิดของสารและลักษณะของสารที่แยกได้นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนจะต้องวาดรูปและก็ระบุสารที่แยกได้นะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างนักเรียนวาดรูปลงไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนก็จดบันทึกผลนะครับว่าสารที่ได้นั้นมีอะไรพร้อมกับบรรยายถึงลักษณะของสารเหล่านั้นไปด้วยนะครับมีกี่อย่างนักเรียนแยกได้กี่อย่างเขียนไปให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นการบันทึกผลครับในส่วนนี้มีนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมหรือสงสัยในส่วนไหนไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำวิธีการทำกิจกรรมกับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับให้นักเรียนทำการลงมือแยกสารตามแผนที่วางไว้นะครับหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ปรับปรุงวิธีการจนแยกสารได้สำเร็จครับจากนั้นให้สังเกตลักษณะของสารที่แยกได้แล้วก็ระบุสารที่แยกได้พร้อมกับบันทึกผลลงในใบกิจกรรมในหน้า74ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะ

ั้นรบกวนช่วยตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนได้เตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็คอยเดินดูนักเรียนขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับถ้าหากพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมในการทำกิจกรรมกันแล้วถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันครับอย่างแรกครับเราจะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับใส่กระชอนครับแล้วก็เขย่าเล็กน้อยเพื่อให้น้ำออกมาครับอย่างที่สองเราก็จะนำน้ำที่อยู่ในถาดครับมากองเพื่อแยกผงเครื่องปรุงครับอย่างที่สามเราจะนำสารที่อยู่ในกระชอนเอาที่คีบมาคีบแยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักแล้วก็ลูกชิ้นออกครับไปทำกันเลยครับ

สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2วันนี้พวกเราจะมาทำการแยกสารของแข็งและของเหลวออกจากกันค่ะขั้นตอนที่1เราจะเทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปในกระชอนโดยมีถาดรองอยู่ค่ะขั้นตอน2เราจะใช้ตะเกียบคีบของแข็งที่อยู่บนกระชอนไปไว้ในบิ๊กเกอร์และถาดค่ะขั้นตอนที่3ขออภัยค่ะถ้าเกิดมีของแข็งอยู่ในของเหลวเราจะใช้ตะเกียบคีบแล้วก็แยกออกมาค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ

สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการแยกของเหลวออกจากของแข็งนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำบีกเกอร์มาวางไว้ในถาดนะคะบีกเกอร์ใหญ่มาวางนะคะแล้วเราจะเอากระชอนวางไว้ด้านบนบีกเกอร์ใหญ่ค่ะก้อนใหญ่แล้วจะเทบาร์บีกึ่งสำเร็จรูปผ่านแท่งแก้วค่ะเมื่อเทเสร็จแล้วเราจะใช้ตะเกียบในการคีบเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ในบีกเกอร์อันเล็กนะคะแล้วเราจะทำการคีบลูกชิ้นใส่ในบีกเกอร์อันเล็กเหมือนกันค่ะแล้วเราจะทำการคีบผักใส่ในจานพอกเชื้อนะคะแล้วเราจะเมื่อเราได้น้ำมาแล้วเราจะนำน้ำวางทิ้งไว้ค่ะเพื่อรอให้มันตกตะกอนค่ะเมื่อตกตะกอนแล้วเราจะทำการรินน้ำใส่ในจานพอกเชื้อค่ะ

เราจะรอให้น้ำที่ได้จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะตกตะกอนก่อนแล้วเราถึงจะรินเข้าใส่จานพ่อเชื้อนะคะ

สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มที่4วันนี้เราจะมาแยกสารเนื้อผสมออกจากกันโดยใช้วิธีการตกตะกอนและแยกสารเนื้อผสมอื่นๆออกจากกันขั้นตอนที่1นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทลงใส่ในกระชอนโดยนำที่รองมารองเพื่อไม่ให้น้ำหกครับขั้นตอนที่2หลังจากที่เราแยกสารเนื้อผสมออกจากกันเราก็จะใส่ในบีเกอร์ครับขั้นตอนที่3หลังจากที่เราแยกสารเนื้อผสมออกจากกันแล้วเรานำน้ำมาเทใส่ลงในบีเกอร์โดยการใช้การตดตะกอนครับ

0: สวัสดีครับ
1: พวกเรามาจากกลุ่ม5ค่ะวันนี้จะมาทำเรื่องแยกของแข็งออกจากของเหลวค่ะขั้นตอนที่1นำกระชอนวางไว้เหนือปากบิ๊กเกอร์ค่ะขั้นตอนที่2นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทใส่ลงไปในกระชอนค่ะขั้นตอนที่3นำ

0: กล้วยใส่ลงไปในขาตั้งขั้นตอนที่4พับกระดาษกองค่ะใส่ลงไปในกล้วยค่ะ
1: ขั้นตอนที่5ครับนำน้ำกลั่นมาเทลงไปในกระดาษกองทำให้กระดาษกองติดกับกล้วยครับขั้นตอนที่6ครับนำปิ๊กเกอร์มารองไว้ใต้กล้วยครับขั้นตอนที่7นำน้ำที่กองมาแล้วครับเทลงไปครับเราไปดูกันเลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการแยกสารเนื้อผสมกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางทำการแยกสารเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับหลายคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลของการแยกสารกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในผลการแยกสารนั้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองบอกครูมาด้วยนะครับว่าได้มีการปรับปรุงวิธีการหรือไม่นะครับถ้ามีการปรับปรุงอย่างไรก็เล่าให้ครูฟังด้วยนะครับจากนั้นก็พูดถึงผลของการแยกสารที่ได้นะครับว่านักเรียนใช้วิธีการใดในการแยกสารแต่ละชนิดนะครับและสารที่นักเรียนแยกนั้นมีอะไรบ้างนะครับพร้อมกับสามารถบอกทั้งปัญหาที่พบเจอในการแยกสารได้เลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มหนึ่งกันก่อนเลยนะครับว่าผลของการแยกสารที่ได้เป็นอย่างไรเชิญครับสำหรับกลุ่มที่1 นี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนหรือ2คนก็ได้ช่วยกันนะครับกลุ่มนี้นะครับมีการปรับปรุงวิธีการหรือปรับเปลี่ยนวิธีการตามที่เราวางแผนไว้มั้ยครับใช้ไมค์ได้เลยครับเชิญครับ
1: มีการใช้ผ้าขาวบางในการแยกเครื่องปรุงค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกใช้ผ้าขาวบางในการแยกเครื่องปรุงครับ
1: เพราะว่ามันจะแยกได้สะดวกมากขึ้นค่ะ
0: แยกได้สะดวกมากขึ้นมีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมครับว่าทำไมถึงใช้ผ้าขาวบางกระชอนไม่สะดวกตรงไหน
1: เพราะว่าบางทีมันอาจจะร่วงหลุดมาตามรูได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในการแยกสารนักเรียนใช้กระชอนแต่คิดว่าสารมันอาจจะร่วงหลุดมาได้หมายความว่าสารแบบไหนที่มันสามารถผ่านรูกระชอนผ่านรูกระชอนมาได้
1: เครื่องปรุงค่ะ
0: เครื่องปรุงซึ่งเครื่องปรุงมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็นผงเล็กๆค
0: ่
1: ะ
0: เครื่องปรุงจะมีขนาดเล็กกว่ารูของกระชอนถูกไหมจึงสามารถผ่านรูของกระชอนมาได้เราจึงเปลี่ยนมาใช้ผ้าขาวบางทำไมผ้าขาวบางจึงกรองเครื่องปรุงได้ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นรูเล็กๆแล้วก็ซ้อนกันหลายๆเป็นเหมือนเป็นชั้นชั้นหนาๆค่ะมันก็เลยลงมาแค่น้ำอย่างเดียวค่ะ
0: เพราะว่าผ้าขาวบางมีรูที่เล็กกว่ารูของกระชอนแล้วเราใช้ผ้าขาวบางหลายชั้นนะครับดังนั้นเครื่องปรุงจึงไม่สามารถผ่านรูของผ้าขาวบางได้นักเรียนก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้ผ้าขาวบางถูกไหมครับอันนี้คือในการปรับเปลี่ยนนะครับในการแยกสารนั้นเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับหนูแยกสารได้สารอะไรบ้างนะครับ
1: เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ครับ
1: น้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นผักแล้วก็เครื่องปรุงค่ะ
0: แยกได้ครบเลยนะครับไม่เจอปัญหาอะไรเลยใช่ไหม
1: ไม่เจอค่ะ
0: ไม่เจอโอเคครับขอบคุณกลุ่มนี้มากครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับมีการปรับปรุงวิธีการหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับแสดงว่าทำตามแผนที่วางไว้นะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็

0: ก็ลูกชิ้นผักชีแล้วก็น้ำของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
1: ครับผมอันนี้ได้สารตามนี้ถูกไหมครับ
0: ถูกครับ
1: สารที่ได้นะครับเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไหม
0: ไม่ครับ
1: ไม่ครับอย่างไรครับ
0: น้ำมันไม่เป็นสีใสตอนกรองครับ
1: อ๋อตอนแรกเราคิดว่าเรากรองโดยใช้กระชอนก่อนถูกไหมครับก็จะได้น้ำอันนี้มาซึ่งมันไม่ใสถูกไหมครับ
0: ถูกครับ
1: คราวนี้เราคิดว่าเราจะไปกรองให้ใสขึ้นโดยการใช้กระดาษกรองนะครับจากนั้นเราก็เลยลองเอามากรองด้วยกระดาษกรองดูซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะใสกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าม
0: ันไม่ใส
1: แล้วมันสามารถแยกสารอะไรได้บ้างไหมจากการกรองด้วยกระดาษกรอง
0: พริกไทยครับ
1: สามารถแยกพริกไทยหรือผงเครื่องปรุงได้ซึ่งอยู่ด้านบนถูกไหมครับ
0: ครับ
1: น้ำที่ออกมาข้างล่างก็จะไม่มีเศษของพริกไทยหรือเครื่องปรุงปนอยู่เลยนั่นเองนะครับสำหรับในการแยกสารของกลุ่มเราพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเจอไหม
0: เจออ
1: ะไรครับ
0: การนำเสนอครับ
1: การนำเสนออย่างไรครับ
0: เพื่อจำบทไม่ได้ครับติดขัด
1: ตอนที่เราจะมาเล่าวิธีการนะครับอาจจะมีการติดขัดบ้างเพราะว่าจำขั้นตอนไม่ได้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับและอันนี้ก็คือผลการแยกสารของกลุ่มพวกเราเนาะ
0: ครับ
1: มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดไปกันเลยครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: มีนิดหน่อยค่ะ
1: ปรับเปลี่ยนในส่วนไหนครับ
2: อย่างแรกคือเพิ่มถาดใสๆมาด้วยค่ะเพราะว่ามันน่าจะไม่พอค่ะเลยเพิ่มมาอีกอันนึงค่ะ
1: ก็เพิ่มภาชนะสำหรับใส่สารที่แยกได้เพิ่มขึ้นมานะครับ
2: แล้วก็ไม่ทำขั้นตอนที่3ค่ะตอนแรกนึกว่าจะมีเศษผักชิ้นเล็กๆตกลงไปค่ะแต่ว่าพอมาคิดดีๆแล้วรู้แล้วว่าน่าจะไม่สามารถตกลงไปได้เลยตัดขั้นตอนที่3ออกไปค่ะ
1: ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีเศษผักหรืออะไรผ่านรูตะแกรงมาได้ถูกไหมแต่ปรากฏว่ามัน
2: ไม่มี
1: เลยเพราะอะไรครับพอจะบอกครูได้ไหม
2: พอมาดูจริงๆรูมันเล็กมากๆค่ะน่าจะมีแค่ผงเครื่องปรุงกับน้ำที่ผ่านไปได้ค่ะ
1: เพราะว่ารูของตะแกรงนั้นมีขนาดเล็กมากๆซึ่งผักมีขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงจึงไม่สามารถผ่านรูตะแกรงไปได้ถูกไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเราก็เลยตัดขั้นตอนนั้นทิ้งไปได้เลยมีส่วนไหนอีกไหมครับที่มีการปรับเปลี่ยน
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วนะครับสารที่ได้มีอะไรบ้างครับ
2: มีน้ำซุปค่ะซึ่งผสมกับเครื่องปรุงค่ะ
1: ครับ
2: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะมีลูกชิ้นแล้วก็มีผักค่ะ
1: โอเคครับอันนี้นักเรียนเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ
2: ไม่สามารถแยกเครื่องปรุงได้ค่ะ
1: สำหรับกลุ่มนี้ยังไม่สามารถแยกผงเครื่องปรุงออกจากน้ำซุปได้นะครับโอเคมีอย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเรามาดูกันว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับ
3: มีครับ
1: มีครับปรับเปลี่ยนอย่างไรครับ
3: การตกตะกอนครับ
1: การตกตะกอนอย่างไรครับ
3: เอามาตั้งไว้ครับแต่ว่าใช้เวลานานครับ
1: คือตอนแรกในแผนของเรามีการตกตะกอนอยู่ไหมมีไหมเพื่อนในกลุ่มช่วยกันไม่มีถูกไหมครับแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนมาใช้ให้มีการตกตะกอนเพื่ออะไรครับ
3: เพื่อ จะได้แยกเครื่องปรุงน้ำบะหมี่
1: เราเลือกใช้วิธีการตกตะกอนเพื่อเราจะได้แยกเครื่องปรุงได้นะครับอย่างไรเราจะแยกได้อย่างไรครับ
3: ก็เอาน้ำบะหมี่ทิ้งไว้ครับ
1: ก็จะเกิดการตกตะกอนแล้วผงเครื่องปรุงจะอยู่ส่วนไหน
3: ใต้ก้นแก้วก้นบิ๊กเกอร์ครับ
1: โอเคก็คือเอาน้ำบะหมี่ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราเรียกว่าการตกตะกอนนะครับสักพักหนึ่งเครื่องปรุงก็จะลงมาอยู่ก้นของบิ๊กเกอร์นะครับ

0: ็จะทำให้เราสามารถแยกผงเครื่องปรุงกับของเหลวอื่นๆได้ถูกไหมครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของกลุ่มเรามีการปรับเปลี่ยนตรงไหนอีกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะครับซึ่งตอนนี้เราแยกสารอะไรได้บ้างแล้วครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็

0: ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคดังนั้นในการแยกสารของเรานั้นมีปัญหาอะไรอีกไหมครับนอกจากนี
1: ้ไม่มีครับ
0: นอกจากในการตกตะกอนจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้มากนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าผลการแยกสารจะเป็นอย่างไรสำหรับกลุ่มนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบ้างไหมครับ
1: มีครับ
0: อย่างไรครับ
1: อย่างเช่นใช้เอาตะเกียบเข้ามาเพิ่มครับตอนแรกเราจะใช้แค่ที่คีบครับแต่ทีนี้มันน่าจะไม่ทันครับก็เลยเพิ่มตะเกียบเข้ามาครับ
0: อ๋อครับมีการปรับเปลี่ยนตัวไหนอีกไหมครับ
1: แล้วก็การตกตะกอนครับตอนแรกไม่มีวิธีตกตะกอนครับแต่ว่าก็เพิ่มเข้ามาครับ
0: เพิ่มเข้ามา
1: เพื่อที่จะได้แยกสารที่มันตกตะกอนลงไปได้ครับ
0: อย่างเช่นอะไรครับสารที่ตกตะกอนลงไปได้
1: อย่างเช่นเครื่องปรุงครับ
0: อย่างเช่นเครื่องปรุงถูกไหมครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเราและสุดท้ายแล้วเราแยกสารได้อะไรบ้างครับ
1: มีน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับแล้วก็เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลูกชิ้นแล้วก็ผักครับแล้วก็เครื่องปรุงครับ
0: ครับตอนนี้เราแยกเครื่องปรุงออกจากน้ำได้หรือยังครับของเหลวนั้น
1: ยังครับเพราะว่าเครื่องปรุงยังไม่ตกตะกอนหมดครับยัง อยู่บริเวณกลางๆผิวน้ำกลางๆน้ำอยู่ครับ
0: ยังปนกันอยู่ถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ดังนั้นคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับ
1: อีกนานครับ
0: อีกนานเลยนะครับตอนนี้ในการที่เราทำการแยกสารเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมครับ
1: เจอครับก็คือตอนที่เทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกน้ำมันหกออกจากตะแกรงไอ้ตะกอตะแกรงครับ
0: กระชอน
1: กระชอนครับ
0: ตอนที่เราเทน้ำมันหกออกจากกระชอนนะครับแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไร
1: แก้ปัญหาก็คือใช้แท่งแก้วครับ
0: ครับ
1: เอาไว้ตรงที่เทครับน้ำก็ไหลตามแท่งแก้วไปครับ
0: โอเคครับแล้วเจอปัญหาอย่างอื่นอีกไหม
1: ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้ทำการแยกสารเสร็จแล้วนะครับได้สารตามที่เพื่อนๆได้นำเสนอมาเลยนะครับ

0: คราวนี้อย่าลืมวาดรูปแล้วก็ระบุสารที่แยกได้ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะครับลองไปดูใบกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนวาดรูปได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับนักเรียนเขียนบรรยายนะครับว่าสารที่แยกได้มีอะไรบ้างและมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนนี้คราวนี้นะครับคุณครูขอมาชวนมาดูวิธีการกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับว่าแต่ละวิธีเรียกว่าอะไรบ้างนะครับในส่วนของวิธีแรกนะครับที่นักเรียนใช้ที่คีบหรือตะเกียบในการคีบสารนะครับเราใช้วิธีการคีบออกนะครับอันนี้นักเรียนจะคีบด้วยที่คีบก็ได้หรือตะเกียบก็ได้นะครับอันนี้เรียกการคีบออกนะครับหรือถ้าไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้การตักออกโดยใช้ช้อนก็ได้เช่นกันนะครับคราวนี้ในส่วนของการที่นักเรียนใช้กระชอนต่างๆมีหลากหลายขนาดนะครับหรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ตามนะครับอันนี้แล้วนำสารเนื้อผสมเทลงไปในนี้อันนี้เราเรียกวิธีการอะไรครับ
1: การกรอง
0: นะครับการกรองซึ่งการกรองนี้นักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไรในการกรองก็ได้นะครับขอแค่มีรูพุ่นนะครับกระชอนมีหลากหลายขนาดมีรูของกระชอนก็จะมีหลากหลายขนาดด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นการกรองสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชอนหรือผ้าขาวบางหรืออุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้เราไปวิธีการกรองการคีบออกแล้วนะครับก็ยังมีเพื่อนบางกลุ่มใช้วิธีการตกตะกอนนะครับก็คือการตั้งสารเนื้อผสมทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็จะมีการแยกชั้นของสารเกิดขึ้นนะครับตะกอนก็จะอยู่ด้านล่างอันนี้เรียกว่าวิธีการตกตะกอนจากนั้นเพื่อนบอกว่าจะทำการรินสารที่ได้ออกจากกันนะครับซึ่งการรินออกก็เป็นการแยกสารอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาช่วยสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไร

0: ใหญ่ขอตัวแทน1คนนะครับในการสรุปว่าวันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างครับ
1: ได้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวค่ะแล้วก็ได้รู้วิธีการแยกสารหลายวิธีเลยค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนมากนะครับหรือนักเรียนอาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในการแยกเศษอาหารซึ่งเป็นของแข็งออกจากของเหลวเนี่ยเราสามารถใช้วิธีต่างๆได้หลายวิธีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการกรองการตกตะกอนการรินออกหรือการคีบออกการตักออกก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารเนี่ยจะต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็อยากจะมาเชิญชวนนักเรียนนะครับให้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่2นะครับสามารถทำตามความเป็นจริงลงไปได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในใบกิจกรรมหน้าที่77นั่นเองครับถัดไปนะครับครั้งต่อไปเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรกันนะครับเราจะมาอภิปรายถึงผลการแยกสารที่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับและสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: อุ๊ยตะวันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเร่งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการจัดทำเส้นเวลานะครับเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนรู้จักคำว่าเส้นเวลาไหมครับตามความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าเส้นเวลาคืออะไรครับ
3: เส
2: ้
3: นบอกเวลา
2: เส้นบอกเวลาเหรอใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะครับจะเป็นวิดีทัศน์ที่แสดงเกี่ยวกับเส้นเวลาเลยนักเรียนลองตั้งใจจับประเด็นดูนะครับว่าเขาเรียบเรียงการจะทำเส้นเวลาเป็นอย่างไรนะครับ
4: ก่อนที่จะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์แต่เดิมนั้นเป็นราชอาณาจักรกรุงธนบุรีเป็นอาณาจักรของคนไทยในระยะเวลาสั้นๆเพียง15ปีมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังสิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรีต่อมาได้มีการสถาปนาราชธานีใหม่นามว่ากรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2323เป็นครั้งสุดท้ายที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปปราบเขมรขณะเดียวกันที่กรุงธนบุรีเกิดจลาจลจึงเสด็จยกกองทัพกลับมากรุงธนบุรีเมื่อพุทธศักราช2325พระองค์ทรงปราบปรามเสี้ยนหนามแผ่นดินเสร็จสิ้นจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยการปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์โปรดเกล้าให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกย้ายมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาพระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตมาประดิษฐานยังวัดพระมณีรัตนศาสดารามและพระองค์ทรงพระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ว่ากรุงเทพมหานคร3ปีต่อมาก็ได้เกิดครามก้าวทัพขึ้นเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่า กับราชอาณาจักรไทยสงครามครั้งนี้พระเจ้าประดุงได้ยกทัพมาถึง9ทัพรวมกำลังพลมากถึง 144,000 นายโดยแบ่งการเข้าโจมตีออกเป็น5ทิศทางโดยมีพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงทั้ง9ทัพเข้าบรรจบกันยังกรุงรัตนโกสินทร์เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวบรวมกำลังไพร่พลได้เพียง 70,000 นายโดยแผนการรบของพระองค์คือจัดกองทัพออกเป็น4ทัพทัพที่1ยกไปรับทัพพม่าทางเหนือทัพที่2ยกไปรับทัพพม่าทางด้านพระเจดีย์3องค์คอยไปรับทัพหลวงของพระเจ้าประดุงที่เข้ามาทางด้านเจดีย์3องค์ทัพที่3ยกไปรับทัพพม่าที่มาจากทางใต้ทัพที่4เป็นทัพหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นผู้คุมทัพคอยเป็นกำลังหนุนการสงครามครั้งนี้พม่าได้ยกทัพเข้าตีไทยทีละทัพก็ถูกไทยตีแตกไปทุกทัพด้วยหลักยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าในพุทธศักราช2331ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นการสังคายนาในครั้งนี้เนื่องด้วยหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2พม่าได้เผาวัดวาอารามเผาบ้านเผาเมืองเป็นเหตุให้คัมภีร์พระไตรปิฎกและหนังสือเกี่ยวกับศาสนาจำนวนมากเสียหาย

0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงสละพระราชทรัพย์จ้างช่างจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานถวายพระสงฆ์ทุกพระอารามหลวงพุทธศักราช2347ได้เกิดกฎหมายตรา3ดวงขึ้นโดยการชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นใหม่โดยให้อารักชุบเส้นหมึก3ชุดแต่ละชุดประทับตา3ดวงคือตาพระราชสีสำหรับตำแหน่งสมุหนายกตาพระโคชสีสำหรับตำแหน่งสมุหกราโหนและตาบัวแก้วสำหรับตำแหน่งโกษาธิบดีหลังจากนั้นอีกเพียง5ปีพระองค์ก็ทรงประชวรโดยพระโรคชราและพระอาการทรุดลงตามลำดับจนกระทั่งเสด็จสวรรคตรวมพระชนมายุได้ 73,000 พรรษา
1: ขอบคุณวิดิทัศน์จากย้อนเวลานะครับผมนักเรียนครับจากที่วิดิทัศน์ได้จบลงเนี่ยนักเรียนพอเห็นเส้นเวลาไหมครับว่าเขาได้ดำเนินเรื่องอย่างไรครับเป็นเรื่องของอะไรก่อนครับของรัตนโกสินทร์ครับในรัชกาลที
2: ่
1: รัชกาลที่1ใช่ไหมครับเริ่มแรกเนี่ยเขาเกริ่นว่ายังไงครับเกริ่นว่ายังไงก่อนเรื่องแรกกรุงธนบุรีใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับเราเป็นอะไรมาก่อนกรุงธนบุรีใช่ไหมครับจากนั้นรัชกาลที่1ได้อะไรครับ
2: สถาปนาก
1: รุงรัตนโกสินทร์ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีทำการอะไรครับจากกรุงธนมาเป็น
2: ร
1: ัตนโกสินทร์เมืองหลวงชื่อว่าอะไรครับกรุงเทพมหานครนั่นเองต่อมานะครับพระองค์รัชกาลที่1เนี่ยก็ในช่วงของพระองค์ก็มีสงครามอะไรครับสงครามเก้าทัพเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วช่วงท้ายมีอะไรครับเกี่ยวกับศาสนาเขาเรียกว่าอะไรการสั่งคยนาใช่ไหมครับพระไตรปิฎกนั่นเองเมื่อมีการสั่งคยนาพระไตรปิฎกเรียบร้อยสุดท้ายคืออะไรครับเป็นเกี่ยวกับกฎหมายตาสามดวงใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้น5ปีพระองค์ก็ประชวรแล้วก็สวรรคตนะครับนักเรียนครับก็เห็นเส้นเวลาอย่างง่ายนะครับเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่1ใช่ไหมครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของนะครับเส้นเวลานะครับโดยจบคาบนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับรวมทั้งนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายนะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการทำเส้นเวลานะครับเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นใช่ไหมครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคิดว่าตั้งแต่นักเรียนดูวิดิทัศน์มาเนี่ยนักเรียนเปลี่ยนคำว่าเส้นเวลาในความหมายของนักเรียนว่าอย่างไรบ้างครับเส้นเวลาหมายถึงอะไรสรุปแล้วมีใครอยากตอบไหมครับเส้นเวลาหมายถึงอะไรครับยุคสมัยใช่ไหมอะไรอีกลำดับไหม
3: การเร
1: ีย
3: งลำด
1: ับของเวลาของเหตุการณ์ใช่ไหมครับสรุปนะครับก็คือเส้นเวลาเนี่ยหมายถึงการเรียงลำดับของเหตุการณ์หรือเรียงลำดับของเวลานั้นๆ นะครับสำหรับเส้นเวลานะครับนักเรียนซึ่งในคาบนี้เราจะต้องทำอิงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอนครับ5ขั้นตอนที่เราเรียนไปนะขั้นแรกคืออะไรครับการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาใช่ไหมครับขั้นที่2คือกำหนดแล้วทำอะไรครับยังไม่ตรวจรวบรวมใช่ไหมครับก็คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่3ครับเมื่อรวบรวมเสร็จคือตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับขั้นที่4ครับ
2: สรุป
1: ความรู้แล้วก็ขั้นที่5คือการนำเสนอครับผมคุณครูมีคำถามครับแล้วการจัดทำเส้นเวลาเนี่ยปรากฏอยู่ในขั้นไหนครับทราบไหมขั้นรวบรวมหลักขั้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานเหรอครับการทำเส้นเวลาใครคิดว่าอยู่ในขั้นที่3ยกมือขึ้นครับขั้นที่4ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ขั้นที่5ครับคือการนำเสนอที่เหลือไม่ยกคือแสดงว่าอยู่ขั้นไหนครับขั้นที่2เหรอครับการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานคุณครูเฉลยนะครับสำหรับการทำเส้นเวลาเนี่ยเราได้ไปนำข้อมูลมายังครับเรียบร้อยไหมครับรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับสุดท้ายเรามาทำอะไรครับสรุปความรู้นั่นเองออกมาเป็นเส้นเวลานะครับพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะ คุณครูมีตัวอย่างครับเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
3: พ
1: ุทธประวัติหรือประวัติของพระพุทธเจ้านะครับนักเรียนครับเริ่มแรกของเส้นเวลาเนี่ยเริ่มที่อะไรครับการประสูติคือการอะไรครับการเกิดนั่นเองพระองค์มีประสูติขึ้นนะครับจากนั้นอะไรครับ
3: พระม
1: าร
3: ดา
1: ได้สวรรคตนะครับแล้วก็ต่อมาหมายเรื่อยๆครับจนสุดท้ายคืออะไรครับ
3: ปร
1: ินิพพานปรินิพพานคือ
3: ตาย
1: เสียชีวิตก็ได้ครับก็คือนี่คือเส้นเวลาคร่าวๆของพุทธประวัตินะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับต่อมานักเรียนเป็นอีกหนึ่งเส้นเวลาครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้คือเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
3: วันสำคัญ
1: วันสำคัญของศาสนาพุทธนั่นเองนักเรียนเราจะเริ่มที่วันอะไร
3: ว
1: ันมาฆบูชาใช่ไหมครับก็คือขึ้น15ค่ำเดือน3ต่อมาคือวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6ใช่ไหมครับวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาแล้วก็วันตักบาตรเทโวใช่ไหมครับนักเรียนพอเห็นเส้นเวลาลักษณะแบบนี้ไหมเคยเห็นไหมครับแบบนี้
3: ไม่เคย
1: ใช่ไหมฮะแบบนี้นักเรียนก็สามารถทำได้เหมือนกันนักเรียนเก็บไว้เป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกันว่าให้นักเรียนทำเส้นเวลานะครับต่อมาครับเป็นเส้นเวลาลักษณะเดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
3: อาหารไทย
1: นะครับเราจะเริ่มกันที่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมครับมีการจดบันทึกมีการรวบรวมต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยอาหารเราเป็นลักษณะแบบไหนครับ
3: เป็น
1: แกงเห็นไหมมีคำว่าแกงปรากฏอยู่ในไตรภูมิพระร่วงนะครับไตรภูมิพระร่วงก็คือวรรณกรรมของสมัยสุโขทัยนั่นเองนักเรียนต่อมาครับเราได้พบว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการใช้ผักต่างๆนะครับก็คือแฟง
3: แตง
1: แล้วก็น้ำเต้านะครับมาเป็นผักในสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีของหวานคือน้ำผึ้งกับ
3: ข้าวตอก
1: รู้จักข้าวตอกไหมครับข้าวตอกคืออะไรครับ
3: ข้าวโพด
1: หรอเป็นข้าวนะครับแล้วก็เอามาคั่วจากนั้นก็จะเกิดเป็นคล้ายๆข้าวโพดครับก็คือมันพองขึ้นนักเรียนเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะแล้วก็มาในสมัยอยุธยาเนี่ยเราได้พบมีการนำปลามาประกอบอาหารใช่ไหมครับมากๆเลยแล้วก็มีการใช้น้ำมันแล้วก็มีการใช้เครื่องแกงต่างๆเครื่องเทศที่มีรสชาติรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีเครื่องจิ้มนะครับก็คือเป็นน้ำพริกต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเส้นเวลาเกี่ยวกับอาหารนะครับต่อไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นเวลาเหมือนกันนักเรียนอันนี้คืออะไรครับนักเรียนที่คุณครูนำมา
3: เป้าหมายช
1: ีวิตก็คือการวางแผนอนาคตใช่ไหมครับเราจะระบุเลยครับว่าพ.ศ.นี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรเราจะต้องมีอะไรใช่ไหมครับคุณครูยกตัวอย่างนะครับพ.ศ. 2565เนี่ยเราจะต้องหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วต่อมาครับ2566 Work and Travel รู้จักไหมครับเป็นโครงการที่ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะครับต่อมา67ครับต้องสอบครูผู้ช่วยผ่านแล้วก็68ครับต้องแต่งงาน69ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับ67ขอโทษครับ70ครับสามารถเที่ยวได้ครบ20ประเทศนะครับแล้วก็พ.ศ. 2571นะครับก็คือมีการสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงบ้านใหม่นะครับแล้วก็2572มีเงินเก็บ10ล้านเลยแล้วก็2573ครับทำฟาร์มสุนัขหรือทำคาเฟ่สุนัขนะครับนักเรียนครับอันนี้เกิดขึ้นยังครับยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคือการอะไรครับวางแผนในอนาคตนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นเวลาเหมือนกันนักเรียนสามารถออกแบบเส้นเวลาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันครับต่อมานะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมครับก็คือกิจกรรมเส้นเวลาชีวิตของฉันนะครับซึ่งลักษณะกิจกรรมเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับสร้างเส้นเวลาเรื่องที่นักเรียนสนใจนะครับเกี่ยวกับตนเองด้วยซึ่งทุกคนจะต้องทำนะครับเกี่ยวกับตนเองคุณครูยกตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถทำเส้นเวลาเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตก็ได้หรือเรื่องอื่นๆที่นักเรียนสนใจก็ได้นะครับเกี่ยวกับตนเองเลยตอนนี้นักเรียนทุกคนมีกระดาษ A4 อยู่ที่ตนเองไหมครับมีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสีไหมครับนักเรียนสามารถออกแบบและตกแต่งเส้นเวลาตามแบบที่ตัวเองต้องการเลยครับสามารถตกแต่งให้สวยงามได้เลยแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับ ช่วยแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงนักเรียนนะครับเกี่ยวกับการทำเส้นเวลาครับผมนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: นักเรียนปลายทางเรียบร้อยไหมครับสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้ทำนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพามาชมนะครับตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับคนแรกครับคุณครูขอตัวแทนครับออกมานำเสนอครับผลงานของเราครับเส้นเวลาที่นักเรียนทำครับทำเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เป้าหมายในชีวิต2568ถึง2575คร
0: ับ อ่า2568ถึง2575เลยโดยปีแรกเนี่ยขั้นแรกเราทำอะไรครับ
1: เข้าวังใหญ่ครับแล้วก็เบียดขึ้นชุดใหญ่ในทีมฟุตบอลให้ได้ครับ
0: ก็คือเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวลมัธยมใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับ
1: สอนพิเศษน้องครับแล้วก็ได้แชมป์กับทีมฟุตบอล
0: ปี69ก็คือจะมีการสอนพิเศษน้องด้วยแล้วก็ได้แชมป์กับทีมฟุตบอลนะครับได้เหมือนกันต่อไปครับ2570
1: สอบติดโรงเรียนอาสัมชัญครับแล้วก็ซื้อ AOG
0: 7เพื่อนจะไปสอบที่โรงเรียนอาสัมชัญนะครับก็คือมีการสอบติดแล้วก็มีการซื้ออะไรครับ
1: ซื้อ AOG Phone 7ครับเป็นโทรศัพท
0: ์โอเคครับซื้อโทรศัพท์ต่อไปครับ2571ครับ
1: ทำงานหาเงินเองได้ครับ
0: ทำงานหาเงินเองได้2572ครับ
1: เลี้ยงชิบะครับ
0: เลี้ยงสุนัขนะครับผมพันชิบะนั่นเอง2573ครับ
1: ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ
0: ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็2574ครับ
1: เป็นยูทูบเบอร์ครับ
0: เป็นยูทูบเบอร์นะครับ2575ครับ
1: ซื้อบ้านแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับ
0: มีการซื้อบ้านแล้วก็เป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพนะครับโอเคนักเรียนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับอันนี้คือเป้าหมายในอนาคตใช่ไหมครับเก่งมากต่อมาครับคนที่2ครับนักเรียนเชิญครับนักเรียนได้ออกแบบเส้นเวลาเป็นรูปแบบไหนครับ
2: อนาคตของเราค
0: ่
2: ะ
0: อนาคตของนักเรียนหรือของเรานะครับเริ่มต้นคือ
2: ปี2568จะต้องได้เข้าวังใหญ่ค่ะ
0: ได้เข้าโรงเรียนวังไกลฝั่งมัธยมนะครับต่อไป
2: ปี2571จะต้องได้เรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับต่อไปครับ
2: ปี2574จะต้องจบการศึกษายังมีความสุขค่ะ
0: จบการศึกษายังมีความสุขด้วยโอเคต่อไปครับ
2: ปี2574ก็คือปีเดียวกันจะต้องได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนมีวางแผนไว้นะครับว่าต้องเข้าได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆนะครับแล้วก็ต่อไปครับ
2: ปี2580จะต้องทำงานค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเพราะว่าหนูชอบค่ะ
0: โอเคครับ2580นะครับเพื่อนจะทำงานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอยากไปประเทศญี่ปุ่นไหมครับ
2: อยากมาก
0: ค่ะอยากไปทำงานที่นู่นเลยใช่ไหมฮะโอเคแล้วต่อไปครับ
2: ปี2585ต้องได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะ
0: โอเค2585ได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็
2: จบ
0: จบครับผมโอเคครับขอบคุณครับตบมือเพื่อนหน่อยครับคนสุดท้ายนักเรียนคนสุดท้ายครับคุณครูขอตัวแทนครับเป้าหมายในชีวิตนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราทำเกี่ยวกับ
3: ปี2567อ่านหนังสือค่ะ
0: อ่านหนังสือต่อไปครับ
3: ปี2568สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยค่ะ
0: โอเคนะครับ2568นะครับก็คือเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์นะครับต่อไปครับ
3: ปี2569เข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัยค่ะ
0: 2570ครับ
3: หาเงินด้วยตัวเองค่ะ
0: ครับผม2571ครับ
3: มีเงินซื้อมือถือเองค่ะ
0: ครับผมแล้วก็2572ครับ
3: สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนตำรวจค่ะ
0: เพื่อนจะเป็นทหารหรือตำรวจนะครับแล้วก็2573ครับ
3: สอบติดโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนเตรียมตำรวจค่ะ
0: แล้วก็2574ครับ
3: เป็นทหารหรือตำรวจค่ะ
0: เป็นทหารหรือตำรวจนะครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับนักเรียนครับนี่ก็เป็นกิจกรรมการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเส้นเวลาชีวิตของฉันนะครับนักเรียนคนไหนนะครับที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาส่งที่คุณครูได้นะครับหรือมานำเสนอได้นะครับต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำครับซึ่งใบงานที่9นะครับเกี่ยวกับการจัดทำเส้นเวลาเพื่อแสดงความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่9นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งครับแล้วก็ให้คำกำกับดูแลนักเรียนนะครับผมต่อมาครับนักเรียนลักษณะของใบงานนักเรียนดูครับนี่นะครับลักษณะของใบงานนะครับก็คือการจัดทำเส้นเวลานะครับโดยหัวข้อนะครับนักเรียนจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนักเรียนรู้จักพัฒนาการไหมครับมันก็คือเส้นเวลานั่นเองว่าจุดเริ่มต้นของชุมชนของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ

ครับคุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นงานกลุ่มครับผมแล้วก็ให้หาตัวแทนนะครับคือหาแบบฝึกใครคนหนึ่งนะครับมาเป็นตัวแทนในการนำเสนองานกลุ่มนั่นเองนะครับโดยจะทำ เรื่องพัฒนาการของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวในคาบหน้านะครับเราจะมานำเสนอเรื่องนี้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเส้นเวลาของชุมชนนะครับในคาบนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียน

0: สำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมานำเสนอกันใช่ไหมครับซึ่งลักษณะของใบงานเนี่ยที่ครูให้ทำเนี่ยคือเส้นเวลาเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับชุมชนของเรานะครับคือคุณครูทบทวนอีกครั้งนะว่าให้นักเรียนเนี่ยทายในกลุ่มตัวเองนะครับยึดหมู่บ้านหรือยึดตำบลของตัวเองนะครับแค่1ตำบลหรือ1หมู่บ้านเท่านั้นจากนั้นค่อยไปสอบถามผู้รู้นะครับศึกษาจากหนังสือศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างเส้นไทม์ไลน์นะครับว่าจุดเริ่มต้นของชุมชนเราคืออะไรแล้วก็มีพัฒนาการอย่างไรนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยคุณครูจะยังไม่นำนักเรียนเดี๋ยวครั้งหน้านักเรียนต้นทางเราจะมานำเสนอกันนะครับกิจกรรมก็คือการนำเสนอเส้นเวลาของชุมชนของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามครับตั้งแต่ต้นคาบที่เราเรียนมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน2คนครับได้ครับผมวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนทำอยู่เลยตอนนี
1: ้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลา
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลาใช่ไหมครับซึ่งในกิจกรรมแรกเนี่ยคุณครูให้ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ให้ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอนาคตแล้วก็อดีตค่ะ
0: ได้ครับเส้นเวลาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรืออนาคตของนักเรียนนะครับอย่างง่ายนั่นเองต่อมากิจกรรมที่คุณครูให้ทำเป็นการบ้านคือกิจกรรมอะไรครับ
1: ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นของเราค่ะ
0: ทำเส้นเวลาเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับเก่งมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนคุณครูมีคำถามก็ได้ครับนักเรียนครับการจัดทำเส้นเวลาเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นไหนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับ
2: ขั้นที่4
0: ขั้นที่4คืออะไรครับการสรุปความรู้นั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอนั่นเองก็คืออยู่ในขั้นที
2: ่
0: 5นะครับคือขั้นการนำเสนอครับผมนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับซึ่งก็คือกิจกรรมที่เราทำในคาบนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับชุมชนของเรานั่นเองท้องถิ่นของเรานะครับในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมานำเสนอกันนะครับทุกกลุ่มนะครับนำเสนอทั้งหมด5กลุ่มเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องเส้นเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความพอรู้

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสวนหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจค่ะซึ่งระบบหายใจก็เป็นระบบที่สำคัญกับเรามากๆเป็นระบบที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะเราต้องมาศึกษาค่ะว่าการทำงานของระบบหายใจทำงานอย่างไรซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมค่ะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติซึ่งกิจกรรมแรกนะคะให้นักเรียนนะคะใช้มือของตนเองค่ะสัมผัสบริเวณหน้าท้องของตนเองจากนั้นหายใจเข้าและหายใจออกช้าๆหายใจเข้าอย่าลืมเอามือจับที่บริเวณหน้าท้องด้วยนะคะหายใจออก

0: หายใจเข้าหายใจออกค่ะจากเมื่อกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้มือของเราเนี่ยสัมผัสบริเวณหน้าท้องนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: เวลาหายใจเข้า
0: ก็จะขยับเดี๋ยวให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยค่ะ
2: เวลาเราหายใจเข้าหน้าท้องของเราจะขยายออกมาค่ะ
0: แต่เวลาหายใจออกล่ะคะ
2: เวลาเราหายใจออกหน้าท้องเราจะฟีบหุบเข้าไปค่ะ
0: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะมีใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้หรือเปล่าเอ่ยและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้หรือไม่คะซึ่งเวลาที่เราหายใจแต่ลองหายใจเข้ามาอีกครั้งนึงท้องของเราเนี่ยก็จะขยายออกกันเองเนื่องจากว่ามีอากาศเข้าไปในร่างกายของเราแต่ทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าท้องซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันในวันนี้และพอเราหายใจออกมาหน้าท้องของเราก็จะแฟบลงนั่นเองแต่มีคำถามอีกค่ะคำถามของคุณครูเล็กนะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปคือแก๊สชนิดใดคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะ
3: แก๊สออกซิเจนค่ะ
0: แก๊สออกซิเจนใช่หรือไม่คะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ปรบมือให้เพื่อนค่ะและคำถามต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยหายใจออกมาอากาศที่เราหายใจออกมาคือแก๊สชนิดใดคะกลุ่มที่5ค่ะ
5: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือไม่คะว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราจะนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของเราและเมื่อเราหายใจออกมานะคะก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากร่างกายของเรานั่นเองซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ด้วยนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบหายใจได้ค่ะในข้อที่2นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของระบบหายใจค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กค่ะก็อยากจะทบทวนกับเด็กๆก่อนนะคะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเรามีอะไรบ้างคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆได้ร่วมทำกันนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะออกมาที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ มาเลยค่ะ จากนั้นนะคะจะซุ่มหยิบแผ่นบัตรคำกลุ่มละ2ใบค่ะซึ่งจะมี1กลุ่มนะคะที่ได้1ใบเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพนี้นะคะว่าเด็กๆจำได้หรือไม่ว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจแต่ละหมายเลขคืออะไรบ้างนะคะหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่1มีเส้นชี้มาบริเวณนี้บริเวณนี้คืออะไรคะ
6: จมูก
0: ในกลุ่มไหนได้จมูกคะเชิญค่ะออกมาหน้าห้องเรียนได้เลยค่ะสามารถติดแผ่นป้ายได้เลยนะคะติดทับเส้นได้เลยค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่2ค่ะบริเวณนี้เราชี้มาที่บริเวณไหนของร่างกายเราเอ่ย
7: ลอดคอ
0: ลอดคอเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มไหนได้แผ่นป้ายหลอดคอคะช่าต่อไปละคะหมายเลข3ใครรู้ตัวแล้วบ้างว่ากลุ่มของตัวเองได้บัตรคำที่เป็นหมายเลข3คืออะไรเอ่ย
8: หลอดเส
0: ีย
8: ง
0: หลอดเสียงเก่งมากค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะหมายเลข4กลุ่มไหนได้แผ่นป้ายที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข4คะคืออะไรเอ่ยได้อะไรคะหมายเลข4กลุ่มที่4ใช่ไหมคะหลอดลมค่ะเชิญเลยทีนี้ค่ะจากหลอดลมนะคะเราก็จะมีการแตกแขนงออกมาเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากลุ่มไหนคะที่ได้ปัดคำที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข5คะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะหมายเลขอะไรนะกลุ่มอะไรเอ่ยถ้ายังไม่มีช่วยกันตอบดังๆสิคะว่าหมายเลข5คืออะไรเอ่ย
1: หลอดลม
0: หลอดลมอะไรนะ
1: หลอดลมแขนงใหญ
0: ่หลอดลมแขนงใหญ่กลุ่มไหนได้หลอดลมแขนงใหญ่คะเชิญค่ะอาจจะมีการสับสนเล็กน้อยเพราะว่าบริเวณหลอดลมเนี่ยเราสามารถแยกได้อีกหลายส่วนเลยนะคะซึ่งก็จะต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่นี้เลยพอหลอดลมของเราเนี่ยได้แยกออกมาเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่เป็นหลอดลมแขนงใหญ่ทีนี้ค่ะจากหลอดลมแขนงใหญ่ก็จะแตกระแหงออกไปเราจะเรียกว่าหลอดลมอะไรคะเส้นเล็กๆหลอดลมฝอยเก่งมากเลยกลุ่มไหนได้หลอดลมฝอยคะเชิญค่ะติดแผ่นป้ายได้เลยค่ะที่หมายเลข6ค่ะต่อไปค่ะหมายเลข7หมายเลข7กลุ่มไหนเอ่ยได้อะไรคะได้ปอดเชิญค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะที่แผ่นป้ายหมายเลข8หมายเลข8ชี้ไปบริเวณไหนเอ่ยตอบพร้อมกันสิคะ
1: กระบ
0: ังลมเชิญค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะกิจกรรมของคุณครูเล็กเป็นการทบทวนก่อนนะคะว่าเด็กๆยังจำอวัยวะที่สำคัญในการหายใจได้หรือไม่และสุดท้ายค่ะหมายเลข9ของเราคืออะไรคะ
7: ถุงลมปอด
0: ถุงลมปอดเยี่ยมมากค่ะมาเลยค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจของเราเนี่ยก็ครบถ้วนทุกส่วนจากที่เราได้เรียนไปมีส่วนไหนขาดหายไปหรือไม่คะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งกิจกรรมของเราก็เป็นการทบทวนกันไปก่อนนะคะว่าเด็กๆยังสามารถจำได้หรือไม่ว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทบทวนในหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนพร้อมกันเลยค่ะส่วนแรกที่เราชี้ไปเป็นอวัยวะภายนอกส่วนนี้คืออะไรคะ
1: จมูก
0: ค่ะจมูกทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่เข้าออกนั่นเองเมื่อเราหายใจเข้าไปจมูกก็จะเป็นตัวที่หายใจเข้ารับอากาศเข้าไปผ่านรูจมูกทั้งสองข้างนั่นเองค่ะต่อไปค่ะบริเวณนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: หลอดคอ
0: เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีช่องจากจมูกและช่องปากของเราเชื่อมต่อกันนะคะบริเวณหลอดคอนะคะจะเป็นแค่ทางผ่านของอากาศที่ผ่านมาจากจมูกแล้วก็เข้ามาที่หลอดคอนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหลอดอะไรนะบริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: หลอดเส
0: ีย
1: ง
0: หลอดเสียงก็คล้ายกันเลยค่ะอากาศก็จะผ่านต่อมายังหลอดเสียงนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปก็เป็นหลอดลมหลอดลมนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นท่อกลมๆและก็ภายในจะมีกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนี้จะช่วยให้หลอดลมของเราเนี่ยเปิดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าการหายใจจำเป็นต้องมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะมีอะไรอยู่ในตลอดเวลาเลยมีอากาศมีอากาศนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพอ หลอดลมของเราเนี่ยแยกออกมาเป็น2ข้างเราจะเรียกว่าอะไรคะหลอดลมแผนงใหญ่ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทางด้านซ้ายและด้านขวาต่อจากหลอดลมแขนงใหญ่นะคะก็จะเป็นหลอดลมที่แตกแขนงออกมาเล็กๆภายในปอดเราจะเรียกว่าเรียกว่าหลอดลมฝอยค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรคะปอดของเรามีกี่ข้างเอ่ยปอด
1: 2
0: ข้างด้วยกันนะคะซึ่งปอดของเรามีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยข้างในเนี่ยจะมีถุงลมเล็กๆอยู่ภายในปอดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สจะทำอย่างไรต่อไปค่ะภาพนี้คืออะไรคะถุงลมปอดซึ่งถุงลมปอดนะคะจะเป็นบริเวณที่อากาศจะอยู่ใกล้กับเลือดมากที่สุดเลยเลือดของเราที่อยู่ภายในปอดเนี่ยมากที่สุดจำได้หรือไม่ว่าปอดของเราฟอกเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าหัวใจเนี่ยจะส่งเลือดแบบไหนให้กับปอดเพื่อไปฟอก
1: เลือดเสีย
0: เลือดเสียนั่นเองเก่งมากเลยพอปอดของเราฟอกเลือดเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นเลือดอะไรคะ
1: เล
0: ือ
1: ดด
0: ีและก็ส่งไปที่ไหนต่อ
1: ส่งไปที่
0: หัวใจก่อนแล้วค่อยสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยยังจำไม่ได้ก็สามารถกลับไปทบทวนได้นะคะส่วนนี้ค่ะเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยกระบังลมนะคะกระบังลมเนี่ยจะเป็นอวัยวะแผ่นกล้ามเนื้อที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องให้ออกจากกันค่ะโดยจะมีหน้าที่ช่วยในการหายใจซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเขาจะช่วยในการหายใจได้อย่างไรพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่ในการหายใจอย่างไรบ้างนะคะกับเรื่องของการทำงานของระบบหายใจค่ะการทำงานของระบบหายใจนะคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกนะคะคือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งทั้ง2กระบวนการนะคะจะทำงานที่แตกต่างกันเด็กๆสามารถจดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมในวันนี้ได้ค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สกันเลยนะคะกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเมื่อเราได้หายใจเข้าไปแล้วนะคะอากาศก็จะผ่านไปตามอวัยวะต่างๆที่ใช้ในระบบหายใจนั่นเองตั้งแต่จมูกผ่านเข้าไปยังหลอดคอหลอดเสียงหลอดลมแบ่งแยกออกมาเป็นหลอดลมแขนงใหญ่และก็ลงไปสู่หลอดลมฝอยจากนั้นนะคะอากาศเนี่ยก็จะมาสุดที่ถุงลมปอดอากาศที่เราลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยจะมาสิ้นสุดอยู่ที่ถุงลมปอดซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเลือดของเรามากที่สุดเลยจากในภาพนี้เด็กๆเห็นถุงลมปอดไหมคะถุงลมปอดของเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดสีแดงและหลอดเลือดสีน้ำเงินในภาพคือหลอดเลือดอะไรเอ่ย
1: หลอดเลือดฝอย
0: หลอดเลือดฝอยเพราะว่าทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเนี่ยกำลังสานล่างแห่กันอยู่บริเวณถุงลมปอดนั่นเองค่ะบริเวณนี้ก็จะมีหลอดเลือดฝอยอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถจดบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะ

0: เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยทำได้อย่างไรจะอธิบายในภาพก่อนนะคะบริเวณถุงสีน้ำเงินนี้นะคะที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นกระป๋องแบบนี้คือถุงลมของเรานั่นเองถุงลมที่อยู่ภายในปอดของเราและเส้นสีแดงๆนะคะเส้นสีแดงๆจะเป็นหลอดเลือดฝอยและเม็ดๆที่เป็นเม็ดกลมๆอยู่ภายในหลอดเลือดฝอยคืออะไรเอ่ยเม็ดเลือดแดงนั่นเองเม็ดเลือดแดงและเวลาที่เราหายใจเข้ามาค่ะเราก็จะได้แก๊สออกซิเจนงงไหมคะตอนนี้มีใครงงหรือเปล่ายังไม่มีใครงงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะบริเวณที่เราหายใจเข้าไปนะคะในถุงลมปอดของเราเนี่ยจะเป็นบริเวณที่อากาศอยู่ใกล้กับเลือดมากที่สุดนะคะเมื่อเราหายใจเข้ามาแล้วค่ะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะผ่านผนังถุงลมปอดเพื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงคุณครูเล็กจะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเราหายใจเข้ามาค่ะแก๊สออกซิเจนคุณครูเล็กให้สัญลักษณ์เป็นตัว O และเลข2นะคะแก๊สออกซิเจนนี้นะคะก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยของเราจากนั้นค่ะในเม็ดแดงของเราเนี่ยจะมีตัวที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินจำได้ไหมคะจำได้นะคะเจ้าฮีโมโกลบินนี้นะคะจะไปจับกับออกซิเจนเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่เม็ดเลือดแดงและในขณะเดียวกันค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกจากเม็ดเลือดแดงเข้าไปที่ถุงลมปอดทำหน้าที่แบบนี้ตลอดเวลาค่ะซึ่งก็จะเป็นการกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนแก๊สและการฟอกเลือดนั่นเองเวลาที่เราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกก็จะเกิดกระบวนการเหล่านี้ในร่างกายของเราตอนนี้นะคะพอมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นออกซิเจนเข้าไปสู่ที่เม็ดเลือดของเราโดยมีเจ้าฮีโมโกลบินมาจับกับแก๊สออกซิเจนแล้วทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ครัวเล็กได้แทนสัญลักษณ์เป็นตัว C ตัว O และก็หมายเลข2ด้านหลังนะคะทีนี้ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงจะไปไหนต่อคะ ไปไหนต่อ
1: ไปที
0: ่ไปไหนนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
1: ออกจาก
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะผ่านออกมาจากอวัยวะที่เราใช้ในระบบหายใจแล้วก็ถูกขับออกมายังภายนอกร่างกายของเรานั่นเองจากนั้นเราก็จะหายใจเข้าไปใหม่นำแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สภายในถุงลมของเราถุงลมปอดของเราแล้วก็ได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเสร็จแล้วเราก็หายใจออกมาเป็นแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของเราตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราเนี่ยยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะมีใครจดไม่ทันบ้างไหมคะไม่มีนะคะภายในห้องเรียนของเราก็จดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกกันนะคะกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดบ้างเป็นสำคัญเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยเมื่อเราหายใจเข้าไปค่ะกระบังลมจำได้ไหมคะกระบังลมกระบังลมที่ทำหน้าที่ในการช่วยหายใจเนี่ยจะเลื่อนตัวต่ำลงค่ะซึ่งกระบังลมจะเป็นกล้ามเนื้อแผ่นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณด้านล่างของปอดเรานะคะและก็อยู่ติดกับกระดูกซี่โครงของเราเมื่อเราหายใจเข้าไปกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงและกระดูกซี่โครงของเราจะยกตัวสูงขึ้นนั่นทำให้บริเวณ

0: นด้านในปอดของเราเนี่ยขยายใหญ่ทำให้เราสามารถรับอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้ภายในปอดก็จะขยายขึ้นนั่นเองนั่นเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วท้องของเราขยายออกมาใช่ไหมคะเนื่องจากว่ากระบังลมของเราเนี่ยได้เลื่อนตัวต่ำลงมาทำให้มีการขยายตัวในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจากนั้นค่ะเมื่อเราหายใจออกไปนะคะกระบังลมเนี่ยก็จะเลื่อนสูงขึ้นกระดูกซี่โครงก็จะลดตัวต่ำลงมานั่นเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าเมื่อเราหายใจออกมาแล้วหน้าท้องของเราจะแฟบลงเนื่องจากว่ากระบังลมของเราเนี่ยได้กดทับลงไปแล้วยากไหมคะกระบวนการหายใจเข้าหายใจออกไม่ยากเลยมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกระบังลมที่ช่วยในการหายใจนั่นเองและก็ทำงานร่วมกับกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงคอยปกป้องอวัยวะอะไรอยู่บ้างคะจำได้ไหมเอ่ย
1: ปอด
0: และก็ด้านในข้างหลังด้านในปอดนะคะก็จะมีหัวใจของเราด้วยนะคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยวันนี้เรื่องการทำงานของระบบหายใจของเราเราสามารถแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันนั่นก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สและกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกค่ะซึ่งการทำงานในระบบหายใจนี้นะคะมีหน้าที่ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าออกจากร่างกายของเราโดยเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราจะรับแก๊สที่ชื่อว่าอะไรนะคะแก๊สออกซิเจนและเมื่อเราหายใจออกมาเนี่ยก็จะเป็นการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทำให้ระบบอื่นๆในร่างกายเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองซึ่งอากาศหรือว่าแก๊สออกซิเจนที่คุณครูอเล็กได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดของเราด้วยใช่ไหมคะก็จะทำงานสอดคล้องกับระบบที่เราได้เรียนไปคือระบบอะไรคะระบบอะไรนะระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองระบบในร่างกายนะคะก็จะทำงานสอดคล้องกันและสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตได้เป็นปกติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้กันค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนอธิบายการทำงานของระบบหายใจให้ถูกต้องนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งใบงานของเราเนี่ยก็จะให้เด็กๆนะคะได้อธิบายการทำงานของระบบหายใจอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทำงานในระบบหายใจของเราแบ่งได้เป็นกี่แบบคะ
1: 2
0: แบบด้วยกันกระบวนการแรกคือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะก็ให้เด็กๆอธิบายตามความเข้าใจของตนเองค่ะและกระบวนการที่2ก็คือกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกมีความแตกต่างกันอย่างไรอวัยวะที่เกี่ยวข้องมีอะไรเด็กๆสามารถเขียนตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจโดยคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานอีก1ครั้งให้คำแนะนำกับนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่านักเรียนปลายทางคนไหนนะคะยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบกระบวนการทำงานของระบบหายใจสามารถยกมือขึ้นถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็จะให้เวลาเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอในห้องต้นทางของเรามีใครยังทำไม่เสร็จไหมคะไม่มีนะคะเสร็จกันครบทุกคนและนักเรียนห้องปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าใครเสร็จแล้วนะคะก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ถ้าหากว่า

0: ใครยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยพร้อมๆกันเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำข้อมูลไปเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยใบงานของเราใบงานที่9เรื่องการทำงานของระบบหายใจค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทำงานระบบหายใจเราแบ่งได้เป็นกี่กระบวนการคะ
1: 2
0: กระบวนการกระบวนการแรกนะคะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สอยากฟังเสียงจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ช่วยเฉลยให้คุณครูฟังถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ไหมคะใครดีนะเชิญค่ะสามารถอ่านจากในกระดาษของเราได้เลยนะคะในใบงานของเราตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะ
2: เมื่อเราหายใจเข้าเมื่อเราหายใจเข้าอากาศจะผ่านไปที่อวัยวะต่างๆลมหายใจจะผ่านเข้ามาถึงถุงลมปอดเป็นบริเวณที่อากาศใกล้กับเลือดมากที่สุดแก๊สออกซิเจนจะผ่านผนังถุงลมปอดเข้าสู่เม็ดเลือดแดงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะออกจากเม็ดเลือดแดงผ่านผนังถุงลมปอดหลังจากนั้นลมหายใจจะผ่านอวัยวะในระบบหายใจแล้วหายใจออกมายังภายนอกร่างกายค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดครบถ้วนมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะถ้าหากว่าใครนะคะยังเติมข้อมูลไม่ครบถ้วนก็สามารถเติมข้อมูลให้ครบถ้วนได้เลยจากที่เพื่อนได้เสนอไปนะคะได้ตอบมาตามความเข้าใจของเพื่อนนักเรียนก็สามารถทำความเข้าใจเหมือนกับเพื่อนเพื่อตอบคำถามให้ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะกระบวนการที่2ก็คือกระบวนการหายใจเข้าและหายใจออกก็มีความแตกต่างกันเช่นกันขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ1คนในการตอบว่าเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของเราคะ
3: เมื่อหายใจเข้าไปแล้วกระบังลมจะเคลื่อนตัวต่ำลงแล้วก็กระดูกซี่โครงจะยกตัวสูงขึ้นครับ
0: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนค่ะยังเหลือการหายใจออกการหายใจออกนะคะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราบ้างขอตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะส่งไมค์ให้กับเพื่อนได้เลยนะคะ
4: เมื่อหายใจออกกระบังลมจะสูงขึ้นแล้วก็กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งในกระบวนการการหายใจเข้าและหายใจออกนะคะก็มีอวัยวะที่สำคัญคืออะไรบ้างนะคืออะไรเอ่ยกระบังลมและอะไรเอ่ยกระดูกซี่โครงนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อเราเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้กระบังลมจะเป็นยังไงเมื่อหายใจเข้าจะเลื่อนเป็นยังไงคะเลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครงเนี่ยก็จะยกตัวสูงขึ้นทำให้มีบริเวณที่ว่างภายในปอดของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นเราหายใจเข้าไปจะได้รับแก๊สอะไรเอ่ยแก๊สออกซิเจนนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราหายใจออกมากระบังลมจะเลื่อนตัวสูงขึ้นและกระดูกซี่โครงก็จะลดตัวต่ำลงมาทำให้มีการเอาแก๊สออกจากร่างกายแก๊สนั้นคือแก๊สอะไรเอ่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ง่ายมากเลยในเรื่องของการทำงานในระบบหายใจของเราเด็กๆ ก็ได้รับความรู้กันไปแล้วในวันนี้นะคะซึ่งการทำงานของระบบหายใจนั้นจะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นค่ะคุณครูเล็กมีคำถามค่ะคำถามของคุณครูเล็กระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรระบบหายใจ มีความสำคัญอย่างไรจากที่เราได้เรียนกันนะคะคุณครูอเล็กจะให้เด็กๆร่วมกันปรึกษาภายในกลุ่มก่อนที่จะตอบคำถามนี้ค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาที่จะปรึกษากันแล้วนะคะเอ๊ในห้องของเรานะคะก็ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วแล้วห้องปลายทางล่ะคะได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าปรึกษาแล้วนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยและในห้องต้นทางของเราใครอยากจะตอบคำถามนี้เอ่ยขอตัวแทน1คนค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะคำถามค่ะระบบหายใจมีความสำคัญอย่างไรคะลูก
1: เมื่อเราหายใจเข้าไปออกซิเจนก็จะเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดแดงก็จะจับกับออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะอื่นๆในร่างกายครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อเราหายใจเข้าก็จะมีแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะไปจับตัวกับเลือดของเราโดยมีตัวที่สำคัญอย่างชื่ออะไรนะ
2: ฮ
0: ี
2: โมโกบ
0: ินจะเป็นตัวคอยจับกับแก๊สออกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายแล้วเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนแก๊สกันบริเวณปอดและถุงลมปอดนั่นเอง โอ้โหสำคัญมากๆในระบบนี้นะคะซึ่งในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบหายใจค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนก็จะเป็นใบงานที่10เรื่องวิธีดูแลรักษาระบบหายใจซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการทำงานในระบบหายใจของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเราจะสามารถดูแลรักษาระบบหายใจของเราให้ทำงานอย่างเป็นปกติได้อย่างไรในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลา

0: มีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

วัน

วัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะครับในเรื่องของทศนิยมและการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมครับและเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งครับวันนี้สิ่งที่เรียนต้องทำได้นะครับคือข้อแรกและอีก1ข้อนะครับนักเรียนต้องเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับนักเรียนครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้กันนะครับครูฟุกขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกให้เศษส่วนมาใช่ไหมครับครูฟุกให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมนะครับและในตอนนี้นะครับครูฟุกได้แจกกระดาษโพสต์อิทให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับคุณครูปลายทางแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับหรือนักเรียนปลายทางจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเขียนคำตอบนะครับลงในกระดาษโพสต์อิทนะครับโดย1ข้อเท่ากับ1แผ่นนะครับในกลุ่มต้องช่วยกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบนะครับว่าคำตอบของเราที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่และเมื่อทำกันเสร็จแล้ว

ล้วในกลุ่มตนเองต้องตรวจสอบคำตอบจากนั้นครับเมื่อในกลุ่มตนเองตรวจสอบคำตอบแล้วครูฟุกจะให้ทั้ง5กลุ่มเวียนกันตรวจสอบคำตอบกลุ่มของเพื่อนๆนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วช่วยกันตรวจสอบคำตอบของกลุ่มเราหรือยังไหนลองยกให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยครับว่าพวกเราทำเสร็จแล้วเพื่อนปลายทางทำในสมุดหรือทำในกระดาษโพสต์อิทครับทำในสิ่งไหนก็ได้นะครับอ่ะเก็บให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้แต่ละกลุ่มสลับกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับลองดูสิครับว่าจากความคิดที่เราได้ทำกันในกลุ่มนะครับแล้วจะมาตรวจสอบของเพื่อนเนี่ยจะตรงกันไหมนะครับนักเรียนครับหลักการคือครูฟุกจะให้ลุกไปทั้งกลุ่มครับไปที่กลุ่มของเพื่อนพร้อมกับปากกาแดง1ด้ามนะครับถ้าเพื่อนทำถูกขีดเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าเพื่อนทำผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงแล้วเดี๋ยวทั้งหมดจะตรวจสอบกับเฉลยของครูฟุกอีก1ครั้งนะครับกลุ่ม1จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3กลุ่ม1จะตรวจสอบของกลุ่ม3กลุ่ม3จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม5กลุ่ม5จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับ
1: กลุ่ม4คร
0: ับ กลุ่ม4และกลุ่ม2ต้องตรวจสอบของกลุ่ม1ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วสลับกันตรวจสอบได้เลยครับลุกขึ้นเลยพร้อมปากกาแดงด้วยนะครับถ้าเพื่อนทำถูกนะครับขีดเครื่องหมายถูก

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้สลับกันตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องกันหรือยังครับจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนทุกกลุ่มต้องตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับมาดูกันเลยครับข้อที่1ครับเศษ4ส่วน10ครับนักเรียนนักเรียนจะเขียนในรูปของทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ 0.4 ถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกเลยนะครับถ้าเพื่อนขีดให้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วดูด้วยนะครับว่าเพื่อนตรวจให้เราอะถูกไหมนะครับจากนั้นข้อที่2เศษ68ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.68 ข้อที่3เศษ9ส่วน 1,000 เขียนในรูปของทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ
1: 0.009
0: 3ข้อแรกถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นครับข้อนี้เศษ1ส่วน2นะครับจากที่เรียนได้ทราบมาแล้วครับว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไร10 100หรือ 1,000 อ้าวแต่ตรงนี้ตัวส่วนเป็น2ทำยังไงดี
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 5คูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็นอะไร
2: 10
0: ถ้าทำตัวส่วนเป็น100ได้ไหม
2: ได
0: ้ตัวส่วนเป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับอ่ะนักเรียนเลือกคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10ตอบ
2: 0.5
0: นะครับข้อนี้ตอบ 0.5 นะครับจากนั้นครับข้อที่5เศษ3ส่วน5ครับทำยังไงดีตรงนี
2: ้คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
0: คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
2: 10
0: เป็น10ทำเป็น100ได้ไหม
2: ได
0: ้ทำเป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับแต่นักเรียนเลือกทำเป็น10นะครับอ่ะเท่ากับเศษ6ส่วน10ตอบ 0.6 ต่อไปครับข้อ6เศษ1ส่วน8ทำไงดีคูณอะไรครับ
2: คูณ125
0: คูณ125เพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
2: 1,000
0: นะครับนำ125คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน8ก็จะได้เป็น
2: เศษ
0: 125ส่วน 1,000 ตอบเท่าไหร่ครับ0.125 แล้วข้อสุดท้ายครับเศษ7ส่วน25ทำให้เป็นอะไร
2: 100
0: นักเรียนเลือกทำให้เป็น100ใช่ไหมถ้าเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได้
0: ทำตัวส่วนให้เป็น 1,000 ได้ไหมครับได้แต่เลือกทำเป็น100นำจำนวนนับใดมาคูณ
2: 4
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน25ได้เท่ากับเศษ28ส่วน100ตอบ
2: 0.28
0: ถูกต้องไหมใครถูกทั้ง7ข้อเลยกลุ่มไหนถูกทั้ง7ข้อเลยยกมือทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับในช่วงพักกลางวันนะครับมารับของรางวัลจากครูฟุกกลุ่มละ1ห่อครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนของเศษส่วนนั้นต้องเป็นอะไรต้องเป็น10 100หรือ 1,000 เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 นักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งอ่ะแต่ข้อ4 5 6 7ตัวส่วนไม่เป็น10ไม่เป็น100หรือไม่เป็น 1,000 นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไร10100หรือ 1,000 นักเรียนสังเกตจากอะไร2ใช่ไหมตัวส่วนนี้เป็น2 2เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครบ้างของ10 100 1,000 ใช่ไหมนี่ก็สามารถนำตัวส่วนเนี่ยก็คือ2เนี่ยทำให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้โดยนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะ5เป็นยังไง5เป็นตัวประกอบของใครบ้าง10 100 1,000 ใช่ไหม

0: 5เป็นตัวประกอบของ10 100 1 1,000 แสดงว่านักเรียนก็สามารถทํา5เนี่ยที่เป็นตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้ใช่มั้ยครับโดยหาจํานวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน8เป็นตัวประกอบของอะไร
1: 1,000
0: 1,000 นั่นเองก็ทําตัวส่วนที่เป็น8เนี่ยให้เป็น 1,000 โดยนําจํานวนนับใดมาคูณ
1: 125
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ108ใช่มั้ยครับและสุดท้ายคือ25 25เป็นตัวประกอบของใครบ้าง
1: 100
0: 1,000 ก็ทำเศษ7ส่วน25ให้มีตัวส่วนเป็น100หรือ 1,000 โดยนำถ้าทำเป็น100นำ4มาคูณถ้าทำเป็น 1,000 ก็ไปดูดิว่านำจำนวนใดมาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากตรงนี้ผ่านไปอีก3ข้อครับเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับไปตรวจสอบผลงานของเพื่อนๆเพื่อนๆทำถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกไหมครับถูกใช่ไหมครับและอีกหนึ่งขั้นตอนครับมาตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกครับนักเรียนครับข้อหนึ่งนี้นะครับคือ 0.8 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ8ส่วน10ครับ
0: เท่าไหร่นะครับ
2: เศษ
0: 8ส่วน10นะครับนักเรียนข้อ2ครับ 0.25 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ15ส่วน100
0: ถูกต้องครับแล้วข้อ3ครับ 0.075 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ15ส่วน 1,000
0: จากตรงนี้นักเรียนจะสรุปได้อย่างไรการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ
2: 10
0: ถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น
2: 100
0: แล้วถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น
2: 1,000
0: นะครับจากอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูฟุกก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบคำตอบใช่ไหมครับก็ได้ตรวจสอบว่าจากความเข้าใจของตนเองในการทำนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบของเพื่อน

0: นะครับเป็นการตรวจสอบว่าตนเองเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะครับมาดูเนื้อหาในวันนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเขียนเศษ9ส่วน15ในรูปของทศนิยมครับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรจากเมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ10 100หรือ1,000อ้าวจากตรงนี้ตัวส่วนเป็น15จะทำยังไงดีนักเรียนอาจจะต้องมาพิจารณาว่า15เป็นตัวประกอบของ100หรือ1,000หรือไม
1: ่ไม่เป็นคร
0: ับเป็นไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นนะครับ15ไม่เป็นตัวประกอบของ100และ1,000แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะ
2: ทำให้เป็นเศษส่วน
0: ทำให้เป็นอะไรครับ
2: เศษส่วน
0: ถูกต้องทำเศษ9ส่วน15ให้เป็นเศษส่วนอย่าง
2: ตาม
0: เก่งมากครับนำจำนวนนับใดมาหาร
2: 3คร
0: ับ ถูกต้องครับนำ3มาหารแต่ต้องหารอย่างไร
2: หารเศษและตัว
0: และต้องหารได้ลงตัวเก่งมากครับได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ตอนนี้ตัวส่วนของเป็น
2: 5
0: เป็นอะไรครับเป็น5ใช่ไหมครับตัวส่วนเป็น5ใช่ไหมนักเรียนทำ5เนี่ยเป็นอะไรได้บ้าง10 100 1,000ใช่ไหมเพราะ5เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000นักเรียนลองเลือกสิจะทำตัวส่วนเป็นอะไรดี
2: 10
0: ใช่ไหมครับ5คูณกับจำนวนใดได้10
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 2นักเรียนก็ต้องนำ2มาคูณทั้ง
2: ตัว
0: เศษและตัวส่วนเก่งมากครับได้เป็นดังนี้ครับเป็นเท่าไหร่ครับ
2: เ
0: ศษ6ส่วน10จากนั้นตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้วครับ
2: 10
0: ตัวส่วนของเราเป็น
2: 10
0: ใช่ไหมครับตัวส่วนเป็น10แสดงว่าเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
2: ได
0: ้แล้วนะครับแต่เท่าไหร่
2: 0.6
0: แสดงว่าเศษ9ส่วน15เขียนในรูปทศนิยมคือ 0.6 เป็นยังไงง่ายไหมครับ
2: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับดูข้อต่อมาเขียนเศษ10ส่วน625ในรูปทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนดูก่อนว่าตัวส่วนของเราตอนนี้เป็นอะไรอยู่625 625ไม่เป็นตัวประกอบของ 1,000 ทำอย่างไรล่ะ
2: หารคร
0: ับนำจำนวนนับอะไรมาหารดี
2: 5
0: แต่ต้องหารทั้งอะไร
2: ท
0: ั้
2: งต
0: ั
2: วเศษทั้งตัว
0: ซึ่งต้องหารได้
2: ลงต
0: ั
2: ว
0: เก่งมากครับนำ5มาหารนะครับเพื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่าง
2: ตาม
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ2ส่วน125คร
0: ับ เศษ2ส่วน125ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น
2: 125
0: ทำเป็นอะไรได้
2: 1,000
0: ทำเป็น1,000เพราะ125เป็นตัวประกอบของ1,000เอาอะไรมาคูณอ่ะ
2: 8
0: ครับนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน125ใช่ไหมครับได้ดังนี้ครับได้เท่าไหร่ครับลูก
2: เศษ16ส่วน1,000
0: เศษ16ส่วน1,000ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น1,000เอาเขียนในรูปของทศนิยมได้ยังไงครับ
2: 0.016
0: นะครับนั่นเองก็ได้แล้วครับว่าเศษ10ส่วน625เท่ากับ 0.016ต่อไปครับอีกหนึ่งข้อเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจนะครับข้อนี้ครูฟุกจะเขียนในรูปของวิธีทำนะครับเขียนเศษ20ส่วน16ในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับพิจารณาอะไรก่อนที่ตัวส่วนใช่ไหมตัวส่วนเป็นอะไรอยู่16ไม่เป็นตัวประกอบของ100และ1,000เอ้าทำยังไงล่ะทำให้เป็น
2: เศษส่วน
0: นำจำนวนนับใดมาหาร
2: 4อ
0: ย่าลืมนะเมื่อหารต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวอะไรนะ
2: 4
0: นะครับก็จะได้เป็นนะครับเศษ20ส่วน16นะครับนักเรียนตอบครูฟุกว่านำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น
2: 4
0: พบว่า4เป็นตัวประกอบของใครบ้างตัวประกอบของ
2: 100
0: แล้วก
2: ็
0: 1,000แสดงว่านักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นอะไรดี100หรือ1,000100ก็ได้หรือ1,000ก็ได้แต่นักเรียนเลือกที่จะทำเป็นอะไร100นำจำนวนนับใดมาคูณ
2: 25
0: คูณทั้งตัวเศษและตัว
2: ส่วน
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็ว
2: เศษ125ส่วน100
0: ถูกต้องครับเศษ125ส่วน100เขียนในรูปของ

0: ทศนิยมได้หรือยังได้แล้วเพราะอะไรถึงเขียนได
1: ้
0: ตัวส่วนเป็น100ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1.25
0: นะครับตัวส่วนเป็น100คือทศนิยม2ตามแหน่งนะครับเนี่ยก็ตอบให้เรียบร้อยครับตอบเป็นตัวเลขไทยตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1000ไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนตอบว่าในขั้นแรกนักเรียนต้องทำเศษส่วนนั้นให้เป็นเศษส่วนอะไรก่อน
2: เศษส่วนอย
0: ่างต่ำและก็เมื่อได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เป็น10 100หรือ1000จากนั้นเองก็สามารถเขียนในรูปของทศนิยมใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นส่วน10ทศนิยมกี่ตำแหน่งส่วน100ทศนิยมกี่ตำแหน่
1: ง
0: ส่วน 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่
1: ง
0: โอเคครับจากนั้นครับครูฟุกขอมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อนักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้แล้วเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนทำได้อย่างไรเพราะเมื่อต้นชั่วโมงเราก็ได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเขียน 0.124 ในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ124ส่วน 1,000
0: เศษ124ส่วน 1,000 ครับตอบตรงนี้ถูกต้องครับและจากจุดประสงค์ของเรานักเรียนควรตอบให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่าง
1: ตาม
0: ทำอย่างไรนำจำนวนนับใดมาหารได้จะทำอย่างไรครับนำจำนวนนับใดมาหารเพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างตาม
1: 4
0: นำ4มาหารนะครับแต่ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอย่าลืมต้องหารได้ลงตัวนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเศษเท่าไหร่ได้ตัวเศษเท่าไหร่เศษ31ส่วน
1: 250
0: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับ 0.124 นะครับก็จะเท่ากับเศษ124ส่วน 1,000 และก็จะเท่ากับเศษ31ส่วน250นะครับและจากต้นชั่วโมงที่ครูฟุกได้แจ้งไปว่านักเรียนต้องเขียนในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเวลาได้ทำแบบฝึกหัดนักเรียนควรตอบในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 3.1 นะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนโดยเลือกทำกลุ่มละ2ข้อแบ่งเป็นการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม1ข้อและการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน1ข้อเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับนี่ครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับข้อ1ข้อ2ให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมข้อ3ข้อ4เป็นการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแสดงว่าจากข้อ1ข้อ2นักเรียนต้องเลือก1ข้อจากข้อ3ข้อ4นักเรียนต้องเลือก1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ทำเสร็จกันหรือยังครับนักเรียนปลายทางเสร็จยังครับตอบเสียงดังๆเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะขึ้นเฉลยนะครับสำหรับนักเรียนในทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวให้สลับการตรวจสอบครับโดยนักเรียนครับวางใบงานไว้ที่โต๊ะครับนักเรียนแกะออกมาวางไว้2แผ่นคู่กันจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสลับกลุ่มและนักเรียนก็ไปนั่งในกลุ่มเพื่อนให้เรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกครับเหมือนเดิมครับครูฟุกขอวนใหม่กลุ่ม1ตรวจกลุ่ม5กลุ่ม5ตรวจกลุ่ม4กลุ่ม4ตรวจกลุ่ม3กลุ่ม3ตรวจกลุ่ม2และกลุ่ม2ตรวจกลุ่ม1ครับเดี๋ยวครูฟุกให้เวลาสลับกลุ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วสลับครับ

เพื่อนๆได้มีกำลังใจในการทำงานเก่งมากเลยสุดยอดมากเขียนได้เลยนะครับเขียนชื่นชมเขียนชื่นชมเพื่อนๆเขียนอะไรก็ได้เป็นคำชื่นชม

0: นั้นนะครับตรวจสอบของตัวเองครับว่าเพื่อนตรวจให้เราถูกไหมและเพื่อนเขียนคำชื่นชมอะไรมาให้เราจากนั้นครับนักเรียนครับนักเรียนหันมาด้านหน้าครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 เนี่ยในรูปทศนิยมแล้วเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับขั้นแรกเนี่ยต้องเขียนให้อยู่รูปของอะไรก่อน
1: เศษส
0: ่
1: วนยางต
0: ่ำใช่ไหมนะครับทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยางต่ำแล้วทำเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 โดยหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เมื่อตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 แล้วนักเรียนก็เขียนให้อยู่รูปของทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งใช่ไหมครับจากนั้นครับถ้าเป็นการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าทศนิยม1ตำแหน่งก็ตัวส่วนไปละ10ทศนิยม2ตำแหน่งตัวส่วนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวส่วนเป็น 1,000 จากนั้นครับแล้วหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้เป็นเศษส่วนยางต่ำแต่ในบางข้อเราก็อาจจะตอบในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับจากในตัวอย่างมีใช่ไหมที่ต้องตอบในรูปของจำนวนคละนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับในวันนี้คือแบบฝึกหัด 3.1 ครับครูฝึกให้นักเรียนทำดังนี้ครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับแบบฝึกหัด 3.1 ครับสำหรับใน2หน้านี้นะครับให้นักเรียนทำข้อที่เป็นจำนวนคู่ก็คือข้อ2 4 6 8 10 12สำหรับตรงนี้ครับให้นักเรียนทำข้อที่เป็นจำนวนคี่ก็คือ1 3 5 7 9 11นะครับดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจำนวนคระในรูปทศนิยมเขียนทศนิยมในรูปจำนวนคระนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.2 นะครับและบาทเศษส่วนและทศนิยมนะครับนักเรียนครับเมื่อเราได้เรียนรู้ครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยครูฟุกก็ได้เดินประเมินนักเรียนนะครับไปด้วยก็พบว่านักเรียนเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องนะครับและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่มและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆสื่อประกอบการสอนนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพ

0: ยนต์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

0: ีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: class ready?
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is things in my classroom too. One more time. Things in my classroom too.
3: วันนี้ค่ะนักเรียนคะเรายังอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ลูก
2: สิ่งของในห้องเรียนใช่ค่ะเรายังอยู่ในชั่วโมงที่2อยู่นะคะฉะนั้นค่ะวันนี้กิจกรรมเราค่อนข้างเยอะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้นะคะกิจกรรมแรก pronounce and give the meanings of vocabulary words ทำอะไรคะวันนี้ใช่และแปลความหมายค่ะเกี่ยวกับ possessive form รู้จักคำนี้ไหม possessive ค่ะรู้จักไหมคืออะไรลูกหนูบอกรู้จักต้นทางบอกรู้จัก
4: การแสดง
2: ความเป็นเจ้าของถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้หนูจะต้องมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะถัดมากิจกรรมที่2นะคะ complete the information by using the possessive form correctly ทำอะไรลูก complete หนูจะต้องทำข้อมูลให้สมบูรณ์ค่ะโดยการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองฉะนั้นนะคะวันนี้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ possessive form ก็คือเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนคะมาดูกันค่ะวันนี้ควรจะให้ตารางนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง possessive form ลูกควรทวนอีกหนึ่งรอบค่ะ possessive แปลว่าอะไรนะคะ
5: possessive
2: การแสดงความ
6: เป็นเจ้าของ
2: การแสดงความเป็นเจ้าของค่ะควรมีตารางให้ทั้งหมด3ตารางค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนดูตารางที่1ก่อน pronounce pronounce แปลว่าอะไรลูก pronounce
7: คำ
2: ที่ใช้เรียกแทน
7: ช
2: ื่
7: อ
2: คำนามมีคำว่าอะไรลูก I แปลว่า
8: ฉัน
2: you
8: คุณ
2: คำว่า
8: we
2: แปลว่า
8: พวกเรา
2: theyพวกเขาหรือพวกมันถัดมา

0: ู้ชายเขาผู้หญิงหรือหล่อนผู้หญิงก็ได้นะคะและสุดท้ายลูก
1: it
0: ที่แปลว่ามันคำเหล่านี้นะคะเรียกว่า pronoun ที่จะใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ทีนี้ค่ะตารางถัดมาค่ะ possessive adjective ให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะ possessive adjective ค่ะคำที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ให้นักเรียนดูตำแหน่งค่ะควรมีโครงสร้างให้It is ตามด้วย possessive adjective แล้วตามด้วย n n ตรงนี้ย่อมาจากอะไรลูก
1: นาม
0: คำนามดูตำแหน่งให้ดีนะคะ possessive adjective จะอยู่ตรงกลางแล้วตามด้วยคำอะไรลูก
1: คำน
0: ามเริ่มด้วยฉันก่อนค่ะฉันฉะนั้นถ้าการแสดงความเป็นเจ้าของจะบอกว่าไงของใคร
1: ของฉ
0: ัน ของฉันฉะนั้น possessive adjective คือคำว่าอะไรลูกคำว่า
1: my
0: ถูกต้องค่ะใช่ฉะนั้นคำนี้ my อ่านตามควันค่ะ
1: my
0: คำนี้แปลว่าของฉันซึ่งควันบอกแล้วว่า my คำนี้มันจะตามท้ายด้วยคำนามควันให้ตัวอย่างค่ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: book
0: โอเค can be book or word bookOkay, we call workbook. Repeat after me, workbook.
1: Workbook.
0: Workbook.
1: Workbook.
0: ฉะนั้นจะบอกว่าแบบฝึกหัดของฉันใช้คำว่าไง
1: My workbook.
0: Okay, ไหมคะ My workbook ก็คือคำ adjective และจะตามด้วยคำ
1: นาม
0: ไปที่ you ค่ะของคุณ you คุณของคุณใช้คำว่าอะไรลูก
1: you.
0: ใช้คำว่าย
1: ู
0: อ่ะถูกต้องค่ะ your repeat after me
1: your
0: แปลว่าของคุณฉะนั้นบอกว่าแบบฝึกหัดของคุณ your workbook one more time
1: your workbook
0: very good what about we พวกเราแสดงความเป็นเจ้าของค่ะของพวกเราใช้คำว่าอะไรลูกของพวกเรา
1: our
0: very good repeat after me our แบบฝึกหัดของพวกเรา
1: our workbook
0: very good one more time
1: our workbook
0: very good what about they ใช้คำว่า are you sure okay there very good repeat after me
1: there
0: แปลว่าอะไรลูก there
2: ของพวกเขา
0: ของพวกเขาหรือของ
2: พวกม
0: ั นฉะนั้นทบทวนค่ะแบบฝึกหัดของพวกเขา
1: there
0: work very good what about me ของเขาค่ะผู้ชาย
1: his
0: ใช้คำว่า
1: his
0: very good ถูกต้องค่ะ repeat after me his แบบฝึกหัดของเขาผู้ชาย
1: his workbook
0: very good what about she ใช้คำว่า
1: her
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นลองทบทวนค่ะ
1: her workbook
0: very good ทีนี้มาถึงคำว่า it ค่ะมันทีนี้ของมันใช้คำว่าอะไรคะของมันใช้คำว่า
1: it's
0: ถูกต้องค่ะใช้คำว่า it's มีอะไรเติมตามท้ายแค่นั้นเอง
1: it's
0: คำว่า it นะคะท่านเรียนสังเกตดีๆนะ it จะมีการเติม s ที่ท้ายคำนะคะฉะนั้นออกเสียง
1: it's
0: โอเคทีนี้จะบอกว่าตาของมันตาลูกตาภาษาอังกฤษว่าไงมีกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างฉะนั้นจะบอกว่าอะไร
1: eyes
0: ฉะนั้นตาของมัน
1: it's
0: eyes โอเคไหมคะฉะนั้น possessive adjective นะคะคำเหล่านี้จะมีอะไรตามท้ายลูก
1: คำนาม
0: ตามท้ายโอเคไหมคะทีนี้มาดู possessive pronoun ค่ะ possessive pronoun นะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ให้นักเรียนสังเกตดูดีๆค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคลูก

0: หลังสุดของประโยคถูกไหมคะแสดงว่ามีคำนามตามท้ายไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนะคะไม่มีคำนามตามท้ายทีนี้มาดูค่ะใช้ my ทีนี้ possessive pronoun ของ my คืออะไรลูกของ I คืออะไรก็ใช้คำว่าอะไรเหมือนกันใช้คำว่า mine ฉะนั้นให้นักเรียนอ่านตามคำ
1: mine
0: mine
1: mine
0: possessive adjective
1: mine
0: possessive pronoun mineเสียงเหมือนไหมเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายทำไมกันเหมือนกันแปลว่าอะไรทั้งคู่เลยของฉันนะคะแปลว่าของฉันทีนี้ถัดมาค่ะยูเปิดมาให้แล้วค่ะ
1: yours
0: อ่านว่า
1: yours
0: ท่านได้สังเกตดูค่ะ possessive adjective ใช้ your possessive pronoun ใช้ yours มีอะไรเพิ่มเข้ามา
1: is
0: เพิ่มเข้ามานะคะมีการเติม s เข้ามาฉะนั้นอ่านว่า
1: yours
0: ทีนี้ทบทวนค่ะจะบอกว่าแบบฝึกหัดนี้เป็นของคุณอ่ะโดยใช้ possessive adjective ก่อนแบบฝึกหัดเป็นของคุณ
1: your workbook
0: ถ้าตอบเป็นประโยคจะได้ว่าไงคะ
1: it
0: is your workbookทีนี้มาที่ possessive pronoun ค่ะจะบอกว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้เป็นของคุณ
1: you
0: ยังต้องเอาแบบฝึกหัดขึ้นก่อน it's
1: is
0: yours โอเคไหมคะ one more time
1: it is
0: yours โอเคไหมคะทีนี้มาต่อกันที่ we ค่ะpossessive pronoun ของ we คืออะไรทายสิ
1: ours
0: คำว่า
1: ours
0: ถูกต้องค่ะ ours เพราะว่าจะมีการเติมอะไรมา
1: is.
0: เติม s มานะคะ ours ฉะนั้นบอกมาโดยการใช้ possessive pronoun เลยค่ะว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้เป็นของพวกเรา
1: it is
0: ours ฉะนั้น our กับ ours แปลว่าอะไรลูก
1: ของ
0: พวกเรานะคะของพวกเราที่นี้ they ค่ะ possessive adjective คือ there แล้ว possessive pronoun ล่ะคะ
1: theirs
0: ใช้คำว่า
1: theirs
0: ถูกต้องค่ะ theirs เติม s ฉะนั้นอ่านตามค่ะ theirs
1: theirs
0: โอเคบอกว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้เป็นของพวกเขา
1: it is
0: There's แบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้น possessive pronoun จะอยู่ท้ายคำไม่มีการเติมคำนามตามท้ายโอเคไหมลูกทีนี้ไปต่อค่ะ he ค่ะ possessive adjective คือ his แล้ว possessive pronoun ล่ะลูก
1: his
0: ก็ใช้ his เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนดูสีนะควรมีการใส่สีมาให้นั่นแสดงว่าสีเขียวนี้ his คำนี้ก็ his นั่นแสดงว่ามาทำไมคงเดิมคงรูปเดิมโอเคไหมคะถัดมาที่คำว่า
1: her
0: ขออภัยค่ะนักเรียนย้อนกลับไปที่ความหมายของ his แปลว่าอะไรลูกความหมาย
1: ของ
0: เขา
1: ผู้ช
0: ายของเขาผู้ชายนะคะทีนี้มาที่ she ค่ะ possessive adjective คือคำว่า
1: her
0: แล้ว possessive pronoun ล่ะคะให้ดูสีนะใช้สีดำนั่นแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีการเติมอะไรเหมือนเดิม
1: yes,
0: S ฉะนั้นอ่านว่า
1: her
0: อ่านว่า
1: her
0: อ่านว่า
1: hers
0: แปลว่าอะไรลูก
1: ของ
0: เขาผู้หญิงหรือของหล่อนก็ได้นะคะท้ายค่ะนักเรียนค่ะ it ค่ะ possessive adjective it's ให้ดูสีนะนั่นแสดงว่าเมื่อสักครู่ hisตรงนี้ก็ his ตรงนี้ก็ his นั่นแสดงว่า is ตรงนี้ก็สีเขียวนั่นแสดงว่ามันทำไมแน่นอน
1: คง
0: รูปเดิมฉะนั้น possessive adjective คือ it's possessive pronoun คืออะไรลูก
1: is
0: ก็คือ
1: is
0: it's เหมือนเดิมโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นให้นักเรียนดูค่ะให้นักเรียนดูนะคะควรมีการใส่สีมาให้ของฉัน my ตรงนี้ my เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันปกติทุกคำเนี่ยมัน you our your our there มีการเติม

0: S มาแต่ my มีการเติม S ไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีนั่นแสดงว่าคำนี้นักเรียนต้องจำให้ดี my เปลี่ยนเป็น mine m i n e จำให้ดีนะคะจำให้ดีนะคะนอกนั้นค่ะ your our their her ทำไมคะเติม S ท้ายคำจำนะส่วนสีเขียวค่ะ his กับ its เวลาที่มันเป็น possessive pronoun มันทำไมเหมือนเดิม
1: คงร
0: ู
1: ปเด
0: ิมพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้พอได้นะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันควรให้เลยมากบเหล่าดินสอจ้านักเรียนค่ะดูภาพไปดีนะคะกบเหล่าดินสอกบเหล่าดินสอภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ sharpener
1: sharpener
0: ทีนี้ค่ะ sharpener this is a sharpener มีการระบุด้วยค่ะ can sharpener ลืม apostrophe แล้วหรือยังลืม apostrophe ยัง apostrophe ก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแสดงว่ากบเหล่าดินสอนี้ของใคร
1: ของ
0: เคนของเคนนะดูให้ดีนะดูให้ดีค่ะคนนี้ค่ะชื่ออะไรลูกคือใครมิสเจนคือคุณเจนนั่นเองค่ะถามดังนี้ whose sharpener is this repeat after me whose sharpener is this whose sharpener is this ถามว่ากบเหล่าดินสอนี้เป็นของใครจะใช้ whose นะคะมีการใช้ wh มาอีกแล้วนะคือคำว่าอะไรลูกอ่านตามค่ะ whose แปลว่าของใครอะไรคือคำว่าอะไรอันนี้ตอนนี้กำลังย้อนถาม wh ลูกใช้คำว่า whatถ้าเกิดถามที่ไหนใช้คำว่า where ถามเมื่อไรใช้คำว่า when ถามทำไมใช้คำว่า why ฉะนั้นถามว่าของใครใช้คำว่าใช้คำว่านักเรียนมั่นใจลูกคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอืมนักเรียนพยายามอ้าปากลูกพยายามอ้าปากแล้วเปล่งเสียงออกมาคำนี้อ่านว่า whose ฉะนั้นแปลว่าของใคร whose sharpener is this คนนี้เป็นคนตอบค่ะใครเป็นคนตอบ
1: Ken
0: เป็นคนตอบว่า it's blank sharpener ตรงนี้ต้องเติมคำว่าอะไร
1: my
0: ไหน adjective หรือ pronoun
1: adjective
0: หรือ pronounถ้าเป็น my adjective สะกดยังไงลูก m it's my sharpener พอได้ไหมพอได้ไหมฉะนั้นพอรู้เข้าใจความหมายหรือยังลูกอ่ะทีนี้มาดูต่อค่ะนอกจากเคนจะบอกว่า it's my shirt อีกแบบหนึ่งที่เขาสามารถบอกได้ it's มันคือของฉันแบบไม่มีอะไรตามท้าย it'sMine ถูกต้องค่ะ it's mine แบบนี้โอเคไหมคะอ่ะไปต่อค่ะไปที่อันนี้ค่ะคืออะไรลูก
1: Jane's
0: pencil case แปลว่าอะไรลูก Jane pencil case กระเป๋าดิสอของ Jane ของ Jane นะคนนี้ Miss Jane ค่ะ Miss Jane ถามว่าใช้คำว่าอะไรลูก whosePencil case is this ถามว่ากระเป๋าดินสออันนี้ของใครของเขาเองจำไม่ได้ฉะนั้นเคนค่ะจะตอบว่าไงลูก it's pencil case it's your pencil case โอเคไหมคะ it's your pencil case มันคือกระเป๋าของคุณครับทีนี้ค่ะยังบอกได้อีกแบบหนึ่ง it's yours ถูกต้องมี s โอเคไหมคะทีนี้เข้าใจการใช้อย่างเข้าใจการใช้อย่างเข้าใจแล้วนะดูให้ดีนะไปต่อค่ะยังไม่หมดกระเป๋าสองใบของใครกับของใครลิซ่ากับเมียกระเป๋านี้เราเรียกว่าอะไรลูกคือคำว่า school bags อย่าลืมเสียง s นะคะเพราะกระเป๋ามี2ใบฉะนั้นถามค่ะถามให้หน่อยว่า this กระเป๋า2ใบนี้ของใครเดี๋ยวกวนจะลงไปหานะ whose school bags 2ใบไม่ใช้ is นะ school bags are this เปลี่ยนนะคะต้องดูให้ดีนะเอกพจน์พหูพจน์ดูให้ดีนะคะ whose school bags are this Miss Jane ถามค่ะ Miss Jane ถามคนนี้เป็นคนตอบ Ken ตอบเหมือนเดิมเคนอยู่กับคุณเจน their school bags คำว่าอะไรลูกเป็นของมีอาและลิซ่าฉะนั้นตรงนี้เติมอะไรดี my ได้ไหมของฉันได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ของยัวได้ไหมของคุณเจนได้ไหมของ our ของใคร our ของพวกเราได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: อะไรได้อีกถ้าหนูบอกไม่ได้ใช้คำว่า
1: There
0: ถูกต้องค่ะ There their school bags คือกระเป๋า2ใบนี้เป็นของพวกเขาค่ะก็คือของใครลิซ่ากับเมียถัดมา There ตรงนี้อะไรหายคำว่า
1: there.
0: คำว่า
1: theirs
0: ที่เติม s โอเคไหมคะโอเคไหมไปต่อค่ะอะไรลูก Lisa's scissors Lisa's scissors กรรไกรของ Lisa ถามก่อนเอกพจน์พหูพจน์กรรไกรเอกพจน์พหูพจน์ต่อให้กรรไกรนะคะจะมีแค่อันเดียวชิ้นเดียวก็นับเป็นพหูพจน์นะคะเพราะเขานับตรงที่จับเนาะฉะนั้นค่ะถามซิว่ากรรไกรนี้ของใคร Whose scissors are these? Whose scissors are these? Miss Jane ถามค่ะ Ken ตอบ Their scissors ของลิซ่าใช้คำว่า
1: her
0: ถูกต้องค่ะ their her scissors ทีนี้อีกประโยคนึงค่ะยังไม่ขึ้นที่ตอบโดยใช้ possessive pronoun จะบอกว่ายังไงได้บ้าง their hers ถูกต้องค่ะ their hers โอเคไหมคะโอเคไหมทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูนะคะเมื่อสักครู่วันมีการดึงประโยคขึ้นมาค่ะประโยคแรกอ่านว่าไงลูก It is my book กับอีกหนึ่งประโยค It is my มีการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของแบบ adjective และ pronoun อันบนค่ะควรให้คำนี้ my เป็น possessive อะไรลูก adjective หรือ pronoun เป็น possessive adjective หรือ pronoun
1: adjective.
0: เป็น possessive adjective.Chief. แล้วคำว่า my คำนี้ล่ะลูก
1: pronoun.
0: เป็น possessive pronoun สองตัวนี้ความหมายเหมือนกันไหมคะสองคำนี
2: ้
0: ความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรทั้งคู่เลย
2: ของฉ
0: ัน แต่ใช้ต่างกันไหมใช้หน้าที่ต่างกันนะคะถ้าเป็น possessive adjective จะมีอะไรตามท้าย
2: คำ
0: นามตามท้ายแต่ถ้าเป็น possessive pronoun มีอะไรตามท้ายไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีนะคะเขาสามารถอยู่ของเขาเดียวๆได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกทีนี้ค่ะมาแยกโครงสร้างประโยคให้หน่อยค่ะประโยคแรกค่ะ it is my book it เป็นอะไรของประโยคก็คือคำว่า subject ตามด้วยอะไรคะ is กริยาอะไรคะ verb อะไรverb to be ถูกต้อง my ค่ะอะไรนะอะไร14อะไร14 possessive jack possessive adjective แล้วตามด้วย book คือคำว่าอะไร
2: คำนาม
0: คือคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ start with letter nnow ได้ possessive adjective ปั๊บลืม now ทันที หนูจ๋าอย่าลืมลูกไปต่อกันที่ประโยคที่2ค่ะ it is my it คำแรกคือมาไวๆเลย subject is คือ verb to be my คือ possessivePronoun ถูกต้องค่ะนี่คือโครงสร้างของมันโอเคไหมคะแค่นี้เองทีนี้ค่ะถึงเวลาเรียนรู้ค่ะทบทวนค่ะเจนกับมีอาเปลี่ยนคนแล้วไม่เอาเคนแล้วเคนไม่มาวันนี้เคนไม่อยู่เป็นมีอาใช่แต่ทีนี้เคนก็ยังมาโผล่ตรงนี้อะไรของเคนดินสอของเคนฉะนั้นค่ะมิสเจนถามเลยว่าดินสอนี่ของใครฮุสPencil is this whose pencil is this มีอาตอบค่ะเป็นดินสอของเคน it's his pencil ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งประโยค it's his ถูกต้องค่ะแค่นี้เองได้ไหมไม่ได้อ๋อได้นะอย่าหลอกครูสิลูกใจไม่ดีเลยอ่ะมาดูค่ะเคนใหม่แล้วเคนมาคู่กับมีอาค่ะเขาบอกว่า Ken and Mia dictionaries อะไรของใครอนุกรมของใคร
2: ของเคน
0: และมีอาเอาละเคนจำไม่ได้ถามค่ะถามมีอาว่า dictionary เนี่ยของใครถามว่า whose dictionariesThis ถูกต้องค่ะอ้าวมีอาตอบค่ะไม่ it เพราะ it ต้องอันเดียว there เอาแล้วทั้งของเคนและมีอารวมผู้พูดไปด้วย our there our dictionaries และสุดท้ายค่ะ there oursแค่นี้เองได้ไหมคะได้ไหมทีนี้ค่ะ talk with your friends ควรให้สถานการณ์มาค่ะดูนะ Lisa is asking Mia who own these things ใครคุยกับใคร Lisa คุยกับ Mia นั่นแสดงว่าเดี๋ยวหนูจะต้องมีการไปฝึกแต่หนูจะต้องมีการสวมบทบาท1คนเป็น Lisa 1คนเป็นมียาโอเคไหมคะโอเคไหมต้องเป็นแค่2คนนี้นะคะหนูจะต้องเอาตัวหนูออกไปก่อนสวมมียาลิซ่ากับมียาเข้ามาในร่างโอเคไหมคะทั้งในต้นทางและปลายทางเนาะทีนี้ค่ะให้บัตรภาพเหล่านี้มาให้ภาพเหล่านี้แล้วควรมีการระบุแล้วว่าอันนี้ของใครของใครบ้างของใครโอเคไหมคะโอเคไหมลูกทีนี้ค่ะมาดูค่ะประโยคที่เราจะใช้นะคะมี2แบบค่ะคือ whose blank is this กับ whose blank are this ให้นักเรียนดูนะคะสมมุติว่าควรเลือก sharpener ค่ะให้ถามค่ะหนูจะต้องเป็นลิซ่านะลิซ่าเป็นคนถามลิซ่าถามค่ะถามว่าไงลูก whose sharpener is this มีอาตอบยังไงลูก it'sIt's his sharpener กับอีกหนึ่งแบบคือ it's his โอเคไหมคะนั่นแสดงว่าหนูต้องพูด2ประโยคเนาะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคะ2ประโยคแรกนะคะ adjective ตามด้วยคำนามและประโยคที่2คืออะไรอย่างเดียวอะไรอย่างเดียว possessive pronoun อย่างเดียวเท่านั้นโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการฝึกซ้อมอย่าลืมค่ะว่าหนูต้องเป็นใคร
2: เป็นลิซ่า
0: คนถามเป็นลิซ่าอีกคนตอบเป็นมียาผัดกันเป็นลิซ่าผัดกันเป็นมียานะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นลิซ่าอย่างเดียวไม่เอานะต้องเป็นมียากันด้วยนะลูกลิซ่าทั้งห้องไม่ได้นะคะโอเคไหม ready are you ready okay go

0: ทีนี้ค่ะจากการไปฝึกพูดกับเพื่อนเป็นไงบ้างลูกพอได้ไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ พอได้นะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียน worksheet number 6 so this time you bring out your workbook please bring out your workbook and turn to page number what 41 okay turn to page number 41 quickly do it quicklyOkay, we will practice by using worksheets. ดูให้ดีนะคะใบงานใบนี้ค่ะมี2หน้าด้วยกันนะคะเขาบอกว่าคำสั่งบอก complete the sentences ให้นักเรียนนะคะทำข้อความทำประโยคเนี่ยให้สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันเลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่ะมาค่ะข้อที่1ค่ะดูให้ดีนะข้อที่1เขาให้อะไรมาคะเขาให้อะไรมา What is this Dictionary เขาให้มาแล้วคือคนนี้เขาถามว่า Whose book is this ถามว่าหนังสือนี้เป็นของใครนินาหรือนีนาละกันอันนีนาเขาบอกว่า It's mine แสดงว่าบุ๊กนี้ของใคร
1: ของนีนา
0: ค่ะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยมีการย้อนว่า it's book ตรงนี้ต้องเติมอะไรลูก it's ใช้คำว่า
1: your.
0: ถูกต้องค่ะ your book โอเคไหม it's your book it's your bookถัดมาค่ะข้อ2ค่ะประโยคคำถามเขาให้มาแค่ whose และ is this ตรงนี้ต้องเติมอะไรลูกเติม school bag ถูกต้องค่ะอ่านไหนสะกด school bag ให้ฟังหน่อย s c h o o l b a g yeah school bag ถ้านักเรียนไม่เห็นนะคะตรงนี้มีให้นะลูกตรงนี้มีนะมีนะคะในนี้มีนะ school bag นะผู้ชายบอกว่า it's an school bag มีในวงสนทนาไหมคะแอน
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีมีไหมเพราะผู้ชายคุยกับใครลูก
2: ค
0: ุ
2: ยก
0: ับลิซ่าค่ะฉะนั้นนะคะตรงนี้ต้องเติมอะไรคะ it's อะไร it's hers ถูกต้องทีนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวควานจะให้นักเรียนนะคะฝึกทำโอเคไหมลูกฝึกทำชักดูจากเวลาแล้วน่าจะประมาณชัก2ข้อโอเคไหมโอเคไหมคะหรือจะเอากี่ข้อหรือจะทำกี่ข้อ5นาทีหนูได้กี่ข้อลูก
2: ประมาณ
0: 3ข้อ3ข้อโอเคไหมคะทำ3ข้อแล้วนอกนั้นไปทำเป็นการบ้านฉะนั้นเดี๋ยวควานจะให้เวลาหนูทำข้อ3 4และ5แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันโอเคไหมคะแล้วอีก5ข้อหนูไปทำเป็นการบ้านโอเคไหมคะ

0: Okay, have you finished yet?
1: Yeah.
0: Yes or no?
1: Yeah.
0: Okay, let's check the answer. Next is number 3. ไปตรวจกันที่ข้อที่3เลยเพราะข้อที่1ข้อที่2เราทำพร้อมกันใช่ไหมลูกไปพร้อมข้อที่3ค่ะนักเรียนขาคำแรกที่หายไปค่ะคำว่าอะไรลูก
1: Whose
0: ถูกต้องค่ะ Whose pencil case กี่อัน Pencil case กี่อันลูก
1: อ
0: ันเดียวฉะนั้นใช้ is หรือ are
1: is
0: และ this Whose pencil case is this คนนี้บอกว่า is yours ก็คือมันคือของคุณนั่นแหละฉะนั้นผู้ชายคนนั้นต้องบอกว่าอะไรลูก
1: it's
0: my pencil case ถูกต้องค่ะ it's my pencil case ข้อที่4ค่ะเขาถามแล้ว whose pencils are this ดินสอเหล่านี้คือของใครคนนี้บอกว่า they're Williams ของใครลูก
1: ว
0: ิ
1: ลเล
0: ีย
1: ม
0: ซึ่งคนนี้ในนี้มีวิลเลียมไห
1: ม
0: ไม่มีนะคะผู้ชายคนนั้นไม่ระบุชื่อแต่คิดว่าไม่ใช่วิลเลียมแน่นอนฉะนั้นค่ะ there
1: his
0: ใช
1: ้
0: his ถูกต้องค่ะเพราะวิลเลียมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายฉะนั้นใช้ his William ไม่ใช่ his William his pencils ข้อสุดท้ายค่ะข้อ5อะไรหายไปลูก whose book of books มี s ไหม
1: ม
0: ีทำไมถึงต้องเติม s ที่ books
1: เพราะม
0: ีบุ๊กหลายเล่มนะคะมีบุ๊กหลายเล่มฉะนั้นค่ะ whose books are this Katie กับ Rose เขาบอกว่าคนนี้บอกว่า they are Katie and Rose เป็นของใครเป็นของ Katie แล้วก็ Rose ฉะนั้น they are ours
1: ours
0: they are ours ฉะนั้นนะคะข้อ6ถึงข้อที่10ค่ะนักเรียนขานักเรียนต้นทางปลายทางควรฝากไปทำเป็นการบ้านนะคะฝากนะคะให้นักเรียนฟังอีกทีนะลูกนักเรียนทำไปงานที่6นะคะเป็นการบ้านจำนวน5ข้อค่ะข้อที่เท่าไหร่หรือข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่6ถึง10นะคะก็คือนำคำแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างถูกต้องค่ะฝากคุณครูปลายทางค่ะอธิบายคำสั่งในใบงานที่6อีก1ครั้งนะคะและคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานด้วยค่ะและฝากคุณครูปลายทางนะคะสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของตามที่เรียนของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคไหมลูกฝากเป็นการบ้านกี่ข้อลูก5ข้อนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทีนี้ close your workbook please close yes thank you time to review ค่ะ wrap up มาสรุปกันหน่อยนะคะควรให้ภาพกับประโยคมาให้ค่ะนักเรียนขาภาพแรกคืออะไรลูก sharpener ของใครของเคนค่ะ Ken's sharpener Mark จะถามว่าไงลูก Mark who's sharpener is yes who's sharpener is this Ken ค่ะ it's my sharpener ถูกต้องหรือ it's my อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะทั้งเรียนให้อะไรมาลูก school bags ของใครกับใครลิซ่ากับเมียซึ่งบทสนทนาเป็นของลิซ่าและเมียค่ะฉะนั้นลิซ่าถามว่าไงลูก whose school bags are these ฉะนั้นเมียตอบว่าไงลูก they areOur school bag. They are our school bag. แบบ adjective แล้วทีนี้แบบ pronoun ค่ะ They are or their. They are อะไร
1: Ours.
0: โอเคไหมคะพอได้ไหมลูกพอได้ไหมฉะนั้นนะคะควรฝากนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะทบทวนเนื้อหาทั้งเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราอยู่ในเรื่องของ class rulesสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมีทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะคือใบงานที่7ค่ะเรื่อง match it ใบงานที่8เรื่อง our class rules ใบงานที่9เรื่อง make sentences และแบบที่4นะคะคือแบบประเมินตนเองค่ะทั้ง4อย่างนี้นะคะอยู่ใน work
2: บุ๊กของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทางเรียนปลายทางยังไม่มีนะคะฝั่งครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dldb.ac.th ค่ะ That's it for today. Class leader.
3: Class ready.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KUN ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
1: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกมณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไปคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
2: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
3: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
2: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
4: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
4: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
4: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
4: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค
5: ์วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
3: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
2: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
3: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บออดแอดอีกน่ะ
4: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
2: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
4: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
3: สาธุ
0: หน้าตามณฑปไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
1: ใช่แล้วจ้ะมณฑปได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
1: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
2: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
1: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
2: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
2: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับนักเรียนพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอ็กครับมาในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเรายังคงอยู่ในเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาพบกันในกลุ่มที่3นั่นก็คือกองทุนหมู่บ้านครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับจากกลุ่มที่1กลุ่มที่2เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปกลุ่มที่1ก็คือ
3: กล
2: ุ่มออมทรัพย์ใช่ไหมครับก็คือการที่ประชาชนนะครับนำเงินมาออมแล้วก็จะมีสมุดออมที่เรียกว่าสมุดสัจจะใช่ไหมครับที่ให้ประชาชนนะครับส่งเงินออมทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เมื่อสมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ได้ต่อไปนะครับกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านก็คือเกิดจากสตรีหรือว่าผู้หญิงใช่ไหมครับในชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้กับครัวเรือนแล้วก็ชุมชนครับวันนี้นะครับก็คือกองทุนหมู่บ้านครับกองทุนหมู่บ้านนะครับจะคล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์ก็คือจะมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็สมาชิกสามารถกู้ยืมนำไปลงทุนได้แต่กองทุนหมู่บ้านนะครับจะพิเศษจากกลุ่มออมทรัพย์อยู่นิดนึงก็คือจะมีส่วนรัฐบาลนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกองทุนหมู่บ้าน

0: จากกรณีตัวอย่างได้ก็เหมือนกันเช่นเคยก็คือครูจะยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้าน1ชุมชนและให้พวกเรานะครับวิเคราะห์องค์ประกอบว่ากองทุนนั้นชื่ออะไรตั้งขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์จากกองทุนนี้อย่างไรเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเรามาทราบความหมายกันก่อนนะครับว่ากองทุนหมู่บ้านมีความหมายว่าอย่างไรกองทุนหมู่บ้านนะครับก็คือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านที่รัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้เป็นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งสังคมเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับก็คือกองทุนหมู่บ้านนะครับได้เริ่มในปีพ.ศ. 2544นะครับโดยรัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้เงินหมู่บ้านละ1ล้านเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะนะครับแล้วก็เมื่อหมู่บ้านเราได้เงินมา1ล้านแล้วก็ประชุมลูกบ้านว่าฉันจะเอาเงิน1ล้านนั้นไปทำสิ่งใดนี่นะครับก็คือเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้เพื่อให้ชุมชนนะครับเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีรายได้มีอาชีพนั่นเองครับต่อไปนะครับนี่นะครับก็คือหน้าตาตราสัญลักษณ์ของกองทุนหมู่บ้านก็จะมีคำว่ากทบแล้วก็มีลายธงชาติไทยนักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าหมู่บ้านตัวเองมีที่ตั้งของกองทุนหมู่บ้านบ้างหรือเปล่ามีไหมครับ
1: ไม
0: ่มีอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับลองถ้ากลับไปบ้านลองสังเกตหมู่บ้านตัวเองนะครับว่ามีกลุ่มแม่บ้านหรือเปล่ามีกลุ่มออมทรัพย์ไหมหรือว่ามีกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอหรือว่าวิดีทัศน์นะครับให้พวกเราได้ชมกันก่อนว่ากองทุนหมู่บ้านคืออะไรมีจุดประสงค์อะไรแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกรอบนึงนะครับให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีทัศน์นะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะมีวิดีทัศน์ให้ดูแล้วก็ตั้งใจด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาสอบถามพวกเราตอนท้ายนะครับว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมวิดีทัศน์กันเลยครับ
2: จนถึงวันนี้ในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษกับภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันหลักในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเป็นที่พึ่งทางด้านการเงินเพื่อกู้ยืมไปลงทุนสร้างงานสร้างอาชีพและได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องหลายแห่งได้ยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนและได้ช่วยเหลือให้โอกาสผู้คนได้พลิกฟื้นอาชีพมีการสร้างระบบสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกองทุนหมู่บ้านเป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระที่น้อยคนจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นภายในชุมชนภายในจังหวัดหรือแม้แต่ในระดับประเทศก็ตามกองทุนหมู่บ้านจะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอจากเหตุการณ์น้ำท่วมก็จะเอาถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการตั้งโรงครัวเพื่อบรรเทาความหิวโหยโดยกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งจะมีผลกำไรจัดสรรเป็นทุนดำเนินการและในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดกองทุนหมู่บ้านก็ได้ออกมามอบเงินอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆเกิดการรวมตัวกันรวบรวมเงินจัดซื้อเตียงไม้ไผ่เตียงกระดาษสำเร็จรูปชุดตรวจ ATK ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนามทุกพื้นที่ทั่วประเทศปัญหาน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนมักจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหมู่บ้านหรือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันจากหลายๆหมู่บ้านเป็นระดับตำบลอำเภอและจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติต่างๆกองทุนหมู่บ้านจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอและจากการที่รัฐบาลได้เติมเงินลงไปยังกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการประชารัฐทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการจัดตั้งเป็นร้านค้าชุมชนโรงสีปั๊มน้ำมันขนาดเล็กฟาร์มปศุสัตว์การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับคนในชุมชนการทำประมงแปรรูปอาหารและอื่นๆอีกมากมายทำให้กองทุนหมู่บ้านได้มีความสามารถในด้านการผลิตและการค้าขายภายในชุมชนระหว่างชุมชนซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งจากการร่วมคิดร่วมทำของคนภายในชุมชนและยังได้มีการเติมเต็มให้ชุมชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวมาบริการให้เช่าในราคาประหยัดนำรายได้เข้าสู่ชุมชนในบางคราวก็ได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมในจุดสกัดกั้นจุดคัดกรองศูนย์บริการเทศกาลต่างๆได้อย่างเพียงพอ20ปีที่ผ่านมาถือว่ารัฐบาลได้สร้างชุมชนให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการค้าขายการลงทุนการสร้างเครือข่ายแบ่งปันความรู้แบ่งปันผลประโยชน์และทำให้กองทุนหมู่บ้านได้เป็นกลไกเล็กๆในการนำความผาสุกมาสู่ชุมชนเรื่อยมา
3: ขอขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารงานของหมู่บ้านด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับ
4: ใช่นะแล้วก็ผมก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากอีกทีหนึ่งฝากไปยังทั้งรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นในกองทุนบ้านทำเพื่อประโยชน์จริงๆนะครับขอบคุณมากคร
5: ับ ขอบพระคุณรัฐบาลเป็นอย่างสูงครับ
6: อยากที่ขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลอยากจะได้โครงการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านต่อไปครับผมขอบคุณครับ
2: นับจากนี้ต่อไปสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะขอเป็นองค์กรหลักร่วมกับภาคีต่างๆที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีการพัฒนาในหลากหลายมิติและเป็นกลไกขับเคลื่อนงานให้กับรัฐบาลต่อไป

ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาติครับเรื่องกองทุนหมู่บ้านเติมเต็มให้กับชุมชนครับสำหรับวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับอธิบายถึงประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้ทำอะไรได้ช่วยอะไรให้กับชุมชนบ้างนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมครับว่ากองทุนหมู่บ้านได้ช่วยอะไรกับชุมชนมีไหมครับอย่างเช่นปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมน้ำแล้งไฟไหม้ก็นำเงินกองทุนหมู่บ้านเข้าไปช่วยเหลือประชาชนต่างใช่ไหมครับหรือว่าคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทำนาเปิดร้านตัดผมขายชาเย็นในหมู่บ้านไม่มีเงินทุนก็ไปขอกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านได้หรือว่าแล้วแต่หมู่บ้านตกลงกันว่าจะนำเงินนี้ไปทำอะไรเหมือนอย่างเช่นหมู่บ้านครูนะครับเมื่อได้รับเงินล้านมาแล้วมีการตกลงกันว่าเวลาชุมชนหรือว่าบ้านไหนที่มีงานศพที่มีงานบวชหรือว่างานแต่งจะไม่มีอุปกรณ์พวกหม้อกระทะจานชามช้อนแล้วก็เต็นท์ใช่ไหมเพราะว่าต้องไปเช่าก็ตกลงกันภายในหมู่บ้านว่าเราจะซื้อสิ่งของเหล่านี้แล้วก็ตั้งไว้เป็นส่วนกลางชุมบ้านคนไหนที่มีงานศพงานแต่งงานบวชก็ไปสามารถยืมได้จากที่กองทุนหมู่บ้านได้ซื้อไว้ใช่ไหมครับก็ผัดหมุนเปลี่ยนกันแล้วก็ชุมชนก็ไม่ต้องเช่าจากภายนอกนี่หมู่บ้านครูนะครับที่ครูได้สอบถามคุณแม่เมื่อสมัยตอนครูเด็กๆนะครับก็ได้นำเงินไปลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดงานบวชงานศพงานแต่งงานต่างๆต่อไปนะครับเราจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ากว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านต้องเริ่มจากอะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรเรามาดูกันนะครับ

0: ประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับเราได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่13ฉบับที่13จริงๆเนี่ยเราเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ตั้งแต่สมัยปีพ.ศ. 2504เคยได้ยินพ.ศ.นี้ไหมครับพ.ศ. 2504ที่มันเป็นเพลงผู้ใหญ่ลีอ่ะเคยฟังไหมครับพ.ศ. 2504นี่แหละครับประเทศไทยได้ริเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1แล้วก็ใช้เรื่อยมาจนถึงฉบับที่7ฉบับที่1กับฉบับที่7นะครับได้เน้นการนำทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นำมาพัฒนาเศรษฐกิจจนเศรษฐกิจไทยนะครับก็ขยายตัวแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแต่ปรากฏว่าต้องแลกกับการที่ทรัพยากรนะครับได้ร่อยหรอแล้วก็เสื่อมโทรมต่อไปนะครับฉบับที่8ถึงฉบับที่9ได้เห็นแล้วว่าทรัพยากรเนี่ยเสื่อมโทรมก็ต้องหันมาพัฒนาคนโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาก็สอดคล้องกับการตั้งกองทุนหมู่บ้านที่จะต้องพัฒนาคนในชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นให้เข้มแข็งซึ่งกองทุนหมู่บ้านนะครับก็ได้ตั้งขึ้นมาในช่วงนี้นี่แหละครับที่ต้องพัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ถ้ารากฐานของประเทศซึ่งคนในชุมชนคนในท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศก็จะยังไงครับถ้ารากฐานแข็งแรงประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ล่มจมใช่ไหมครับเหมือนกับการสร้างบ้านถ้าเสาเข็มถ้ารากฐานของบ้านแข็งแรงบ้านก็จะไม่ยังไงไม่ล้มไม่พังทลายนี่นะครับนั่นเองนี่นะครับก็คือเป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านที่ต้องพัฒนาคนในท้องถิ่นต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าการตั้งกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขามีจุดประสงค์อย่างไรบ้างจากที่เราได้ดูวิดีโอเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวครูจะมาเน้นย้ำอีกรอบนึงก็คือ 1. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงานก็เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนครูบอกแล้วครับว่ากลุ่มกองทุนหมู่บ้านเนี่ยจะคล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์ใช่ไหมครับกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็คือคนในชุมชนนำเงินไปฝากแล้วก็สามารถกู้ได้ใช่ไหมครับเหมือนธนาคารชุมชนแต่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยรัฐบาลได้อะไรให้มารัฐบาลได้วางเงินไว้ก่อนเลยหมู่บ้านละ1ล้านแล้วก็ชุมชนเนี่ยบริหารจัดการกันเองว่าจะเอาเงิน1ล้านเนี่ยไปลงทุนอะไรหรือว่าไปต่อยอดอะไรให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเยอะๆต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่2ส่งเสริมให้หมู่บ้านนะครับมีการบริหารจัดการเงินทุนของตนเองให้เหมาะสมครับเพราะว่าได้หมู่บ้านละ1ล้านถือว่าเยอะไหมครับเยอะมากดังนั้นหมู่บ้านนั้นจะต้องบริหารจัดการกันเองว่าเงิน1ล้านเนี่ยฉันจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เหมือนที่คุณครูได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เพลงผู้ใหญ่ลีใช่ไหมครับเหมือนกับเพลงในเพลงผู้ใหญ่ลีเนี่ยชุมรัฐบาลหรือว่าเทวดาเนี่ยได้ส่งท่อนซุงขนาดใหญ่เลยมาให้ชุมชนแล้วให้ชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดว่าจะนำท่อนซุงเนี่ยไปทำอะไรนักเรียนเคยดูไหมครับ MV เพลงนี้คือรัฐบาลหรือว่าเทวดาเนี่ยได้ส่งท่อนซุงรู้จักท่อนซุงไหมมาท่อนซุงท่อนไม้ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วให้ชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดว่าฉันจะนำท่อนซุงขนาดใหญ่เนี่ยไปทำเป็นอะไรคุณสมมติว่าท่อนซุงเนี่ยขนาดยาวเท่าห้องเราเลยถ้านักเรียนถ้าคนในชุมชนมีความคิดพิจารณาให้ดีฉันจะนำท่อนซุงนี้ไปทำประโยชน์อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็อาจจะทำโต๊ะทำอะไรนะ
1: ทำ
0: ถ่านเหรอถ่านมันขายได้แพงไหม
1: ไม่แพง
0: ถ่านกับโต๊ะอะไรขายได้แพงมากกว่ากันโต๊ะสิทำอะไรได้อีก
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้ทำเรือทำอาจจะทำบ้านเล็กๆได้นี่นะครับก็เป็นแนวคิดของชุมชนที่รู้จักใช้ประโยชน์จากเงินที่รัฐบาลส่งมาให้แต่ปรากฏว่าในตอนท้ายของ MV เพลงผู้ใหญ่ลีรู้ไหมว่าชุมชนนั้นเอาไปทำอะไร
1: ทำอะไร
0: เอาไว้ถ่าย

0: ุดหวย
1: เดี๋ยวลองไปดูนะตอนลองไปดูใน YouTube รู้ไหมว่าชุมชนนั้นทำอะไรจากต้นซุงขนาดใหญ
0: ่
1: เอาไปทำเป็นไม้จิ้มฟันจากต้นซุงขนาดใหญ่ได้ไม้จิ้มฟันแค่อันเดียวถือว่าชุมชนนั้นได้นำเงินที่รัฐบาลส่งมาให้ได้ใช้ประโยชน์ไหมครับ
0: ไม่
1: ก็ได้ก็ใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นความเสียดายอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูจุดประสงค์ข้อที่3กันก็คือเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองให้ชาวบ้านนะครับในชุมชนรู้จักพึ่งพาตัวเองถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่4กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากก็คือเศรษฐกิจในระดับชุมชนนั่นเองเศรษฐกิจเล็กๆในชุมชนต้องเข้มแข็งก่อนก็บอกแล้วว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเน้นให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตนเองได้ก็จะกระตุ้นอะไรก็แล้วแต่ในชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่5ก็คือเกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านต่อไปนะครับก็เราจะมาดูปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านกันเมื่อสักครู่เราได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้ชาวบ้านนะครับมีเงินหมุนเวียนในการลงทุนต่างๆของชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ว่าจะกู้ไปลงทุนทำนากู้ไปลงทุนเปิดร้านตัดผมกู้ไปลงทุนทำสวนแล้วก็หมู่บ้านนะครับชุมชนรู้จักบริหารจัดการเงิน1ล้านให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไปครับเรามาดูกันปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านว่าอย่างไรบ้างก็คือข้อที่1เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นก็คือให้รู้จักรักชุมชนของตัวเองนั่นเองแล้วก็สำนึกในชุมชนของท้องถิ่นต่อไปนะครับชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตแล้วก็จัดการหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยคุณค่าแล้วก็ภูมิปัญญาของตนเองหมู่บ้านของเราอยู่ในกำมือของเราแล้วเราจะพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เจริญรุ่งเรืองหรือว่าให้ไม่เจริญอยู่ในกำมือของเราจะต้องพัฒนาโดยอาศัยภูมิปัญญาของชุมชนที่เรามีอย่างเช่นชุมชนมีความสามารถในการแปรรูปอาหารทะเลติดทะเลชุมชนนั้นจะนำเงิน1ล้านเนี่ยไปพัฒนาอย่างไรอาหารทะเลถึงจะขายได้ในราคาที่สูงไม่โดนกดราคาก็ต้องอาศัยภูมิปัญญาของหมู่บ้านตัวเองครับต่อไปข้อที่3นะครับก็คือเกื้อกูลนะครับประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนผู้ด้อยโอกาสก็คืออย่างเช่นผู้พิการหรือว่าผู้ที่ทุพพลภาพก็อาจจะมีการแบบช่วยเหลือช่วยเหลือเขาต้องการวีลแชร์หรือว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ลงทุนให้เขาเนี่ยมีอาชีพเป็นของตัวเองก็สามารถกู้ยืมเงินในส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือให้กับเขาได้ผู้พิการต่อไปนะครับข้อที่4ก็คือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนราชการเอกชนแล้วก็ประชาสังคมครับต่อไปนะครับข้อที่5ก็คือกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานครับครูบอกแล้วว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราเน้นพัฒนาอะไรพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเรานี่แหละให้เข้มแข็งต่อไปนะครับสิทธิแล้วก็ประโยชน์ในกองทุนหมู่บ้านถ้าเราเป็นสมาชิกในชุมชนแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านมาให้หมู่บ้านละ1ล้านเราจะมีสิทธิในหมู่เราจะมีสิทธิในกองทุน1ล้านเอาไปทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันก็คือข้อที่1นะครับกู้ยืมเงินกองทุนไปประกอบอาชีพหรือว่าพัฒนาอาชีพได้ตามความต้องการแน่นอนครับอย่างเช่นอยากทำนาอยากเลี้ยงไก่อยากเปิดร้านตัดผมจะไปกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยก็แพงจะไปกู้ธนาคารก็อนุมัติยังไงยากก็ต้องพึ่งเงินในชุมชนนี่แหละคล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์ไหมครับคล้ายกันเลยแต่ว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีรัฐมาช่วยให้1ล้านนี่นะครับอย่างเช่นกู้ไปทำนากู้ไปทำปลามงเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงปูดำเลี้ยงกุ้งขาวแล้วแต่ความถนัดต่อไปข้อที่2นะครับรับเงินปันผลหรือว่าความช่วยเหลือจากกองทุนตามระเบียบกองทุนกำหนดครับก็มีเงินปันผลด้วยเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

0: ต่อไปนะครับข้อที่3ติดตามตรวจสอบดำเนินงานของคณะกรรมการและใช้เงินของสมาชิกครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกแล้วว่ากองทุนให้1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะเราเป็นสมาชิกนะครับเราก็ต้องติดตามว่านำเงิน1ล้านนั้นไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็สมาชิกที่กู้ยืมไปนำมาคืนแล้วก็มีเงินหายหรือว่ามีดอกเบี้ยกำไรเพิ่มพูนมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นสมาชิกก็ต้องติดตามเพราะว่าถ้ากองทุนไหนนะครับที่ประสบความสำเร็จรัฐบาลก็จะอัดฉีดเงินให้เพิ่มอีกอย่างเช่นตอนแรกให้หมู่บ้านละลาแล้วถ้าประสบความสำเร็จอีกก็อาจจะเพิ่มให้เป็นหลักอีก1ล้านก็ได้นี่นะครับก็ตัวอย่างของที่ประสบความสำเร็จนี่นะครับก็เป็นการประชุมหรือว่าประชาคมของหมู่บ้านอย่างเช่นได้เงินมา1ล้านแล้วก็ต้องปรึกษากันว่าฉันจะนำเงิน1ล้านไปทำอะไรถ้ามีหลากหลายไอเดียก็ต้องช่วยกันเลยยกมือว่าไอเดียของคนไหนจะโอเคสุดอย่างเช่นจะนำเงินไปซื้อเต็นท์ชามช้อนที่ใช้ในงานหรือว่านำไปซื้องัวแจกชาวบ้านดีนักเรียนคิดเห็นอย่างไรถ้ากลุ่มหนึ่งเห็นว่าซื้อวัวดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าควรไปซื้อเต็นท์โต๊ะชามก็ตัดสินกันไม่ได้ก็ต้องใช้การโหวตใช้การถกเถียงกันอะไรดีที่สุดที่จะเหมาะกับชุมชนเราต่อไปนะครับครูจะมีกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยมายกตัวอย่างให้พวกเราดูกันให้พวกเราตั้งใจดูนะครับว่ากองทุนนี้ในหมู่บ้านนี้เขานำเงินไปทำอะไรและเขาประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับครูจะมีประมาณ 1-3 หมู่บ้านให้พวกเราได้ดูกันเรามาดูตัวอย่างหมู่บ้านแรกกันเลยนะครับให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมที่จะไปดูความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านที่ครูนำมายกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านแรกชื่อว่าอะไรครับ
1: กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา
0: หมู่บ้านแรกนะครับกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนานะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลหนองบออำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาดูกันครับจุดเริ่มต้นของกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนานะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2544กี่ปีมาแล้วครับกี่ปีเอ่ยกี่ปีนะไหนลองคำนวณสิ
2: 23
0: ปีแล้วก็ต่อมานะครับได้รับเงินโอน1ล้านบาทจากรัฐบาลโดยมีสมาชิกเริ่มแรกนะครับ70คนแล้วก็สมาชิกกองทุนหมู่บ้านดอนเจงพัฒนานะครับเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาที่หลากหลายก็อย่างเช่นเก่งในเรื่องยาสมุนไพรมีความถนัดเกี่ยวกับด้านปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีจีนครับอันนี้ก็คือคนที่เก่งๆในหมู่บ้านมีความรู้ประมาณนี้ต่อไปเมื่อปีพ.ศ.2547นะครับกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนานะครับได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดครับแล้วก็ต่อมาอีกปีหนึ่งก็คือปีพ.ศ.2549ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองดีเด่นแล้วก็ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มทุนจำนวน 100,000 บาทครับเขามีการประกวดกันด้วยนะครับนักเรียนว่ากองทุนหมู่บ้านไหนนำเงินไปใช้ประโยชน์แล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านใดมากที่สุดก็จะมีรางวัลแจกให้ด้วยได้รับเงินเพิ่มมาแล้วกี่บาทจากการที่ชนะ 100,000 บาทต่อมานะครับนอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาได้ส่งเสริมการออมเงินโดยให้สมาชิกทุกคนนะครับนำเงินสัจจะมาส่งทุกวันที่1ของเดือนนอกจากจะได้เงินก้อนมาจากรัฐบาล1ล้านแล้วกองทุนยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกนะครับออมเงินด้วยโดยนำเงินออมมาส่งทุกวันที่1ของเดือนแล้วก็ปัจจุบันนะครับกองทุนมียอดเงินในบัญชีเงินล้านรวม 1,196,000

0: 668บาทแล้วก็มีบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์รวม 1,843,314 บาทครับนอกจากจะมีกองทุนที่รัฐบาลเพิ่มมาให้แล้วก็จะมีเงินออมของกองทุนด้วยอีกล้านกว่าก็รวมกันเป็นเกือบเท่าไหร่เกือบ3ล้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับก็เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกแล้วก็กรรมการในการดำเนินกิจกรรมกองทุนสามารถจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกแล้วก็สาธารณประโยชน์เช่นก็คือเมื่อกองทุนมีกำไรมาแล้วนะครับก็สามารถจัดสรรช่วยเหลือชุมชนนะครับก็อย่างเช่นมอบเงินรับขวัญเด็กแรกเกิดให้กับสมาชิกกองทุนรายละ500บาทเหมือนบ้านไหนที่คลอดลูกกองทุนก็แจกเลยรับขวัญเด็กกี่บาท500หรือว่ามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กให้กับเด็กนักเรียนนะครับในหมู่บ้านนักเรียนคนไหนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ได้รับทุนการศึกษาด้วยจากกองทุนแล้วก็จัดสรรเงินสมทบกิจการกลุ่มสตรีอสมชมรมผู้สูงอายุแล้วก็จัดทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก็คือในชุมชนเนี่ยนักเรียนมันจะมีกลุ่มเดียวไหมไม่มีอาจจะมีเยอะหลากหลายกลุ่มก็ได้อาจจะมีกลุ่มแม่บ้านชมรมผู้สูงอายุกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านเข้าไปช่วยอีกก็กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านนะครับก็ได้มีการสมทบช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านด้วยกลุ่มสตรีแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุแล้วก็จัดทัศนศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ไปเที่ยวดูงานเหมือนชุมชนของคุณครูนะครับก็ในท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมก็คือทุกวันพระผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปทำบุญที่วัดใดวัดหนึ่งในชุมชนก็จะตะเวนไปให้ทั่วครบทั้งหมู่บ้านก็นำเงินมาจากไหนก็เงินมาจากกลุ่มพวกนี้นี่แหละที่ได้รับรายได้รับกำไรจากดอกเบี้ยนี่นะครับก็เป็นความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาจังหวัดอะไรนะครับนักเรียน
1: จังหวัดสุพรรณ
0: จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนะครับเป็นอีกตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็ชื่อว่าหมู่บ้านอะไรนะครับกองทุนหมู่บ้านชื่อว่ากองทุนที่2นะครับกองทุนหมู่บ้านวังไทรนะครับก็อยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาดูกันตอนนั้นนะครับนายอนุชานาคาใสนะครับได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาเยี่ยมชมดูงานกองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทรนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านวังไทรนะครับแล้วก็ยกย่องให้เป็นกองทุนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเรามาดูกันว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างไรก็คือหมู่บ้านวังไทรนะครับที่อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับประชาชนนะครับส่วนใหญ่ได้ปลูกพืชอะไรยางพาราแล้วก็กรีดยางขายกรีดน้ำยางขายแล้วปรากฏว่าบางช่วงนะครับราคาน้ำยางสดเนี่ยตกต่ำขายได้ไม่กี่บาททีนี้ทางกลุ่มก็เลยรวมตัวกันว่าเราจะต้องแปรรูปน้ำยางสดดีกว่าโดยการรูปเนี่ยมันก็ต้องทำยังไงต้องมีต้นทุนในการสร้างโรงงานจะเช่นการนำไปทำเป็นไม้ยางอัดแท่งก็ต้องใช้ต้นทุนในการทำก็เลยทีนี้กองทุนหมู่บ้านก็เลยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็คิดกันว่าเราต้องสร้างโรงงานยางอัดแท่งขึ้นมาในชุมชนแล้วก็รับซื้อน้ำยางจากประชาชนในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลางเมื่อประชาชนนะครับมีโรงงานอัดแท่งภายในหมู่บ้านภายในชุมชนแล้วแล้วก็โรงงานรับซื้อในราคาที่แพงก็เลยมาขายให้กับโรงงานนี้แหละแล้วก็โรงงานก็นำยางพาราไปอัดแท่งแล้วก็จำหน่ายส่งออกซึ่งจะขายได้ดีกว่าราคาน้ำยางสดก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนี่นะครับก็คือการที่ประสบความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านบ้านอะไรนะกองทุนหมู่บ้านวังไทรต่อมานะครับอีกกองทุนหมู่บ้านหนึ่งก็คือกองทุนหมู่บ้านควนเจาะก็อยู่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับ ก็กองทุนนี้กองทุนหมู่บ้านนี้นะครับก็ได้ประสบความสำเร็จนำเงินกองทุนไปใช้ประโยชน์ต่างๆช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็สมาชิกก็จะมีสมาชิกต้นแบบที่สามารถแบบส่งเงินครบตามจำนวนที่กู้ไปแล้วก็มีวินัยทางการเงินก็ได้รับเกียรติบัตรจากหัวหน้าจากผู้ใหญ่ในชุมชนต่างๆทั้งอำเภอแล้วก็จังหวัดก็เป็นการยกตัวอย่างว่าเขาได้เป็นสมาชิกต้นแบบที่ดีในกองทุนหมู่บ้านครับนี่นะครับก็เป็นการยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จของคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กองทุนหมู่บ้านวังไส้ที่มีการสร้างโรงงานอัดแท่งยางพาราแล้วก็กองทุนหมู่บ้านควรเจาะอยู่ที่จังหวัดตรังครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วโดยคุณครูนะครับจะให้พวกเรานะครับศึกษากรณีตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดครับโดยคุณครูนะครับปลายทางนะครับจะต้องอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับให้นักเรียนเปิดใบงานแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยแล้วก็เฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำมาได้ไหมเอ่ยจากที่อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันเลยนะครับนักเรียนคนไหนที่เขียนไม่ทันหรือว่ายังหาคำตอบไม่ได้หรือว่าคำตอบยังไม่สมบูรณ์นะครับก็สามารถเขียนเพิ่มจากที่คุณครูเฉลยไปได้นะครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับสอบถามว่ากองทุนหมู่บ้านจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรนั่นก็คือกองทุนน้ำมันชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามครับอันนี้ข้อที่1ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ต่อไปข้อที่2อาชีพหลักของชาวตำบลชุมแสงสงครามคืออาชีพใดครับ
1: ทำนาครับ
0: อาชีพอะไรถูกต้องครับอาชีพทำนาหรือว่าเกษตรกรก็ได้ต่อไปข้อที่3ชาวตำบลชุมแสงสงครามนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดตั้งเป็นกองทุนใดครับกองทุนอะไรกองทุนน้ำมันข้อที่4นะครับเหตุใดจึงเกิดการจัดตั้งกองทุนแห่งนี้ขึ้นเพราะอะไรก็คือเดิมชาวนานะครับจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการไถนาแล้วก็สูบน้ำเข้านาแล้วก็ต้องกู้ยืมเงินแล้วก็เสียค่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงจึงเกิดกองทุนน้ำมันขึ้นซึ่งการกู้ยืมน้ำมันดังกล่าวนะครับก็จะไม่คิดอะไรไม่คิดดอกเบี้ยต่อไปข้อสุดท้ายนะครับกองทุนมีเงื่อนไขสำคัญมีลักษณะอย่างไรเงื่อนไขสำคัญของกองทุนแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรครับก็คือสมาชิกที่ยื่นคำร้องขอกู้น้ำมันจะต้องมีคนค้ำกี่คนครับ
1: 2คน
0: 2คนแล้วก็การกู้ยืมน้ำมันนะครับไม่คิดดอกเบี้ยแต่กำหนดว่าสมาชิกที่ทำไร่ทำนา1ไร่นะครับสามารถกู้น้ำมันได้กี่ลิตรครับ
1: 20
0: ลิตรส่วนการคืนนั้นต้องใช้คืนเป็นเงินสดตามราคาน้ำมันณวันที่กู้แล้วก็กำหนดชำระภายใน120วันนี่นะครับก็คือเฉลยทั้ง5ข้อใครที่เขียนคำตอบยังไม่สมบูรณ์สามารถเขียนเพิ่มได้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับต่อไปเราจะมาดูสรุปกันเลยนะครับก่อนสรุปมีคำถามชวนคิดมาสอบถามนักเรียนครับกองทุนหมู่บ้านช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
2: ทำให้แต่ละหมู่บ้านมีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยครับผมกองทุนหมู่บ้านนะครับก็มีความสำคัญ

0: ต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเงินทุนที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ว่าแต่ละชุมชนจะนำไปต่อยอดทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถ้าชุมชนที่นำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาได้ประสบความสำเร็จชุมชนนะครับก็จะมีรายได้แล้วก็ชุมชนก็มีความเข้มแข็งเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวอาเศรษฐกิจของประเทศชาติก็จะเจริญแล้วก็มั่นคงครับกองทุนหมู่บ้านนะครับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านนะครับที่รัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้เป็นเงินในการบริหารจัดการในท้องถิ่นหมู่บ้านละกี่บาทนะครับนักเรียน
1: 1 ล้านบาท
0: เพื่อสร้างศักยภาพความเข้มแข็งสังคมเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับถ้าท้องถิ่นของเราเข้มแข็งประเทศชาติก็จะยังไงก็จะมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องวิสาหกิจชุมชนครับเราจะมาดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนคืออะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันในช่วงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของสาระทัศนศิลป์ไปใช่ไหมคะเรียนกับครูอะไรคะ
1: คร
2: ูอาร์ตวันนี้นะคะพบกับครูแตกนะคะในสาระดนตรีนั่นเองค่ะและก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะคะเด็กๆเคยฟังเพลงไหมคะ
1: เ
2: พลงฟังเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ละบทเพลงที่ออกมาเนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยที่เอามารวมกันถึงจะได้หนึ่งบทเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของอธิบายองค์ประกอบของดนตรีค่ะ2ค่ะจำแนกองค์ประกอบของดนตรีนะคะและวิเคราะห์บทเพลงที่ฟังค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญขององค์ประกอบดนตรีนะคะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องขององค์ประกอบดนตรีนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเพลงที่นักเรียนฟังเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงจะมาเป็น1บทเพลงประกอบด้วยอะไรบ้างลองตอบอะไรคะ
3: เครื่องเสียง
2: นี่คืออะไรเครื่องดนตรีหรือเปล่าเครื่องดนตรีมีอะไรคะจังหวะมีอะไรคะโน้ตเป็นโน้ตเพลงใช่ไหมคะมีอะไรคะ
3: เน
2: ื้อร้องเพลงถูกต้องมีอะไรอีกคะเสียงมีอะไรอีกจังหวะไปแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างเลยนะคะที่เด็กๆพูดมาเนี่ยรวมมาแล้วจะเป็น1บทเพลงใช่ไหมคะบางเพลงก็มีเนื้อร้องบางเพลงก็ไม่มีเนื้อร้องนะคะแล้วแต่นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาดูองค์ประกอบนะคะสำคัญของดนตรีนั่นเองเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ
1: องค์

0: ส่วนประกอบของดนตรีนะคะคุณแท็กบอกไปแล้วนะคะว่าจะประกอบในส่วนต่างๆเลยที่เอามารวมกันนะคะและวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของดนตรีค่ะจะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะ1ก็คืออ่านพร้อมกันค่ะ
1: จังหวะ
0: จังหวะเมื่อสักครู่นี้

0: ใครตอบจังหวะใช่แล้วนะคะจังหวะถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะต่อไปอะไรคะ
1: ทำนอง
0: ทำนองหรือว่าโน้ตนั่นเองนะคะเป็นทำนองที่เป็นยังไงสูงมีเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเมโลดี้เป็นโน้ตเพลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเสียงประสานนะคะเสียงประสานคืออะไรทราบไหมคะเอาหลายๆเสียงมารวมกันใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะต่อไปค่ะ
1: ร
0: ู
1: ปแบบ
0: นะคะรูปแบบสุดท้ายค่ะ
1: ส
0: ี
1: ส
0: ัน
1: ของ
0: เสียงนั่นเองนะคะองค์ประกอบของดนตรีนะคะจะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะทำนองเสียงประสานรูปแบบและสีสันของเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของดนตรีนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเรื่องของจังหวะกันก่อนเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ
1: การจัดเตรียมของเสียงและความเงียบซึ่งมีความสั้นยาวต่างกันจังหวะที่สม่ำเสมอนอก
0: จังหวะนะคะพูดถึงจังหวะจะต้องเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะมีความสม่ำเสมอกันเด็กๆลองปรบมือไปเลยแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ
2: เป็น
0: ไหมแต่เราปรบไม่เท่ากันนะเป็นไหมเป็นไหมคะไม่เป็นจังหวะคือจะต้องสม่ำเสมอกันและเท่ากันเอาลองนะคะ1 2 1 2 1 2แบบนี้เป็นจังหวะไหมคะแยกออกใช่ไหมคะว่าอันไหนคือจังหวะอันไหนคือไม่เป็นจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต่างคนต่างปบเลยแบบนี้เด็กตอบว่าเป็นจังหวะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะจังหวะเนี่ยจะต้องมีความสม่ำเสมอกันถ้าช้าก็ต้องปรบช้าให้เว้นช่องว่างที่เป็นยังไงคะเท่ากันถ้าเร็ว1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้เท่ากันนะคะเข้าใจหรือยังว่าจังหวะเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะทีนี้เวลาเราไปปรบมือกับเพลงยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครูแต๊กอยากฟังเพลงช้างร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับปรบมือตามจังหวะเพลงพร้อมนะคะ3 4

0: ันนี้เป็นจังหวะไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำไมปรบมือประกอบกับเพลงที่เราร้องแล้วก็ในอัตราจังหวะที่เป็นยังไงคะเพลงนี้ช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วคะจริงๆแล้วเป็นจังหวะเร็วนะคะแต่เราไม่ได้ปรบช่างต้องเคยช่างหรือเปล่าช่างแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าจะเราเราจะร้องให้มันช้าก็ได้แล้วก็ปรบแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆร้องเพลงเนี่ยก็คือเพลงนี้เป็นอัตราจังหวะเร็วนะคะแต่เราร้องในเป็นยังไงคะในอัตราจังหวะที่เหมาะสมนะคะไม่ช้าเกินแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของจังหวะนะคะและจังหวะนะคะจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะนะคะนั่นก็คือจังหวะภายในและจังหวะภายนอกนั่นเองจังหวะภายในก็คือเป็นจังหวะที่แฝงอยู่ในทำนองเมื่อสักครู่นี้ที่ครูแตกบอกไปนะคะเพลงช้างเป็นเพลงจังหวะเร็วนะคะจังหวะภายในก็คือเป็นจังหวะแฝงได้แก่จังหวะช้าและจังหวะเร็วนะคะส่วนจังหวะภายนอกคือจังหวะชิงเด็กๆรู้จักชิงไหมคะรู้จักชิงเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ดนตร
0: ี

0: ไทยหรือสากลคะ
1: ไทย
0: เป็นเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะจังหวะชิงหรือจังหวะหน้าทับนั่นเองจังหวะหน้าทับคืออะไรทราบไหมคะคำว่าหน้าทับเนี่ยคืออะไรกลองถูกต้องได้ยินเสียงแว่วๆนะคะจังหวะหน้าทับก็คือกลองนั่นเองนะคะเป็นหน้าทับของกลองต่างๆที่เรานำมานะคะบรรเลงในเพลงต่างๆในแต่ละเพลงนั่นเองเช่นเพลงลาวดวงเดือนลาวดวงเดือนเราจะใช้หน้าทับลาวแบบนี้แต่ละเพลงก็จะมีหน้าทับที่แตกต่างกันแบบนี้เรียกว่าจังหวะภายนอกนะคะวันนี้ครูแต๊กมีตัวอย่างอะไรเอ่ยเครื่องดนตรี1ชิ้นนั่นก็คืออะไรคะ
1: ช
0: ิ
1: งอ
0: ะไรคะ
1: ชิง
0: ชิงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันตอนนี้ครูแต๊กกำลังพูดถึงจังหวะอยู่นะคะชิงเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะ1อย่างจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอันนี้คือชิงลักษณะของชิงเป็นยังไงทำจากอะไรคะ
1: โล
0: หะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท4ประเภทมีอะไรบ้างดีดสีตีเป่าแล้วชิงอยู่ในประเภทอะไรคะคือ
1: ตี
0: ถูกต้องนะคะชิงเป็นเครื่องประกอบจังหวะก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจาก
1: โลหะ
0: ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาฟังเสียงชิงกันเสียงชิงจะมีชิงกับฉับนะคะอ่ะฟังนะคะเวลาตีตีลงไปตรงๆเห็นไหมคะชิงแล้วก็ฉับประกบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะชิงนั่นเองไหนใครอยากลองขอหนึ่งคนออกมาสัมผัสเชิญค่ะไปทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะให้เพื่อนนะคะลองตีชิงดูลองสัมผัสชิงดูนะคะเวลาตีเด็กๆจะต้องตีลงไปตรงๆนะคะแต่เราตีแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคะถ้าเราตีอย่างนี้จะได้เสียงที่ต้องการไหมคะแบบนี้กับแบบนี้คนละเสียงไหมคะ
1: คนละ
0: เสียงเพราะฉะนั้นเวลาตีครึ่งเดียวนะคะตีลงไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ฉับให้ประกบมือแต่ระวังหนีบนิ้วของตัวเองใช่ไหมคะต้องระวังเลยนะคะชิงฉับชิงฉับลองค่ะส่งกำลังใจให้เพื่อนจับเอาดีค่ะถูกต้องพร้อมนะคะตีลงไปตรงๆเลยถูกต้องตรงนี้หนีบแน่นๆถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกหนึ่งคนผู้โชคดีอีกหนึ่งคนมาน่าจะพัดมาปรบมือกดดันเพื่อนหน่อยปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับมือไม่ต้องสั่นนะลูกจับแบบนี้ก่อนถูกต้องกำไว้มือนี้ชิงกับฉับช้าๆนะคะอันจับแน่นๆ

0: ยืนตรงยืนตรง
1: อีกครั้งหนึ่งขอเร็วกว่านี้ได้ไหมได้ไหมคะอ่ะลองทดสอบชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเป็นไงบ้างคะพอได้ไหมคะได้แต่ว่าเสียงฉิ่งเริ่มไม่ชัดแล้วเสียงฉิ่งชัดแต่เสียงฉับไม่ชัดกลัวโดนนิ้วใช่ไหมคะ ใช่อันนี้ก็คือเป็นจังหวะฉิ่งหรือว่าจังหวะภายนอกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะนั่นก็คือทำนองทำนองคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

0: โลดี้นะคะทำนองหรือเมโลดี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นเสียงที่เป็นยังไงมีสูงมีต่ำนั่นก็คือเป็นเรื่องของโน้ตนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้เด็กทราบไหมคะว่าโน้ตดนตรีเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงทราบไหมคะไหนใครว่าเจ็ดยกมือไม่มีกี่เสียงคะตอบแบบมั่นใจกี่เสียงคะคำตอบคือมีเจ็ดเสียงทำไมถึงเจ็ดเด็กๆอาจจะนับโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดคือโดตัวไหนคะโดตัวที่หนึ่งแต่ว่ามีเสียงที่สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนั่นเองใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวกี่เสียง
1: เจ
0: ็ดเสียงมีอะไรบ้างโด
1: เร
0: มี
1: ฟาซอลลาที
0: ถูกต้องแต่ถ้าเราจะท่องเป็นทำนองเป็นเมโลดี้เราจะต้องท่องยังไงคะสมมติว่าเรียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงเริ่มค่ะ3 4โดเรมีฟาซอลลาทีโดเพิ่มโดให้อีก1ตัวเป็นโดสูงอีกรอบหนึ่ง3 4โดเรมีฟาซอลลาทีโดแล้วเสียงสูงมาเสียงต่ำบ้างได้ไหมคะ3 4โดทีลาซอลฟามีเลโดท่องได้เพราะว่ารอคุณครูใช่ไหมคะทีนี้ต้องไปฝึกท่องเดี๋ยวเราจะมีเรียนในเนื้อหาของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรีด้วยเกี่ยวกับเรื่องโน้ตเพลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมโลดี้เมโลดี้ก็คือเช่นเพลงช้างเมื่อสักครู่นี้ถ้าครูแตกร้องช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวเป็นไงคะเสียงนิ่งสนิทเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ทำนองลงไปช้า

วตอนนี้ให้คุณแตกร้องแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีเสียงสูงต่ำเป็นเรื่องของโน้ตเพลงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะทำนองนะคะจะแบ่งเป็นทำนองหลักกับทำนองตกแต่งนั่นเองนะคะในเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยทำนองหลักก็คือจะเป็นทางของเรียนรู้จักของไหมคะของวงนะคะของวงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นดำเนินทำนองหลักนะคะแล้วก็ทำนองตกแต่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเสริมเข้าไปในโน้ตเพลงทำนองหลักนั่นเองนะคะให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นในส่วนของเสียงประสานนะคะเสียงประสานคืออะไรอ่านพร้อมกันค่ะ

เห็นไหมคะเป็นเสียงที่มากกว่า1เสียงนะคะเหมือนกับเด็กๆคุณครูร้องนะคะเป็นเสียงเดียวถ้าใส่เครื่องดนตรีมาด้วยเป็นการผสมประสานไหมคะเป็นการประสานระหว่างมีเสียงดนตรีมีเรื่องของจังหวะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะต่อไปรูปแบบนะคะรูปแบบคืออะไรอ่านพร้อมกันค่ะ

0: เห็นไหมคะรูปแบบเนี่ยก็คือง่ายๆเลยถ้าครูแตกบอกให้เด็กร้องเพลงนะคะยกตัวอย่างเพลงช้างเหมือนเดิมร้อง2รอบแบบนี้หรือซ้ําท่อนสุดท้ายวรรคสุดท้าย2รอบนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นการจัดรูปแบบของเพลงนั่นเองนะคะเช่นมีอีกเพลงหนึ่งมงแซะเคยได้ยินไหมคะมงแซะมงแซะมงตะลุ่มตุ่มมงแบบนี้ให้ซ้ำวรรคนี้บรรทัดนี้สองรอบแบบนี้นะคะถือว่าเป็นรูปแบบของ เพลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจัดรูปแบบหรืออาจจะเป็นเพลงนี้เป็นเพลงช้านะคะมีรูปแบบอาจจะเราจะซ้ำวรรคที่2รอบหรือว่าที่3 2รอบหรือซ้ำทั้งเพลงเลย2รอบแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดรูปแบบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายสีสันของเสียงนั่นเองค่ะคืออะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะ
1: คือคุณสมบัติของเสียงเครื่องดนตรีรวม
0: ดนตรีจะมีเสียงใช่ไหมคะที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสียงกลองเสียงจะเป็นยังไงคะเสียงจะเป็นยังไงคะเสียงจะทุ้งต่ำใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นกลองกลองใหญ่แบบนี้ค่ะก็คือเสียงจะทุ้งต่ำนะคะแต่ละเสียงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วเรานำเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมาผสมกันนะคะก็จะบรรเลงเพลงขึ้นมานะคะที่ไพเราะนะคะซึ่งมันเป็นการผสมผสานเป็นการประสานเสียงของเครื่องดนตรีหรือว่าเป็นเสียงกลองนั่นเองค่ะวันนี้ครูแต๊กมีตัวอย่างเป็นคลิปการบรรเลงนะคะเป็นคลิปการบรรเลงนะคะ เครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทยมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะลองดูว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงวงปี่พาทย์นะคะเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กคะที่เด็กดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบรรเลงวงอะไรคะวงปี่พาทย์ใช่ไหมคะเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเพลงสาธุการนั่นเองนะคะสาธุการนะคะและในวงปี่พาทย์นะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างมีอะไรคะระนาดระนาดเอกนะคะมีปีมีอะไรอีกคะชิงของวงใหญ่ของวงเล็กนะคะมีอะไรอีกกองอะไรเอ่ยกองทัดนะคะเห็นไหมคะที่เป็นลูกใหญ่ๆสองลูกนะคะกองทัดกับตะโพนไทยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการผสมผสานเห็นไหมคะมีเครื่องดนตรีหลายชนิดเลยนะคะมาบรรเลงร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์นั่นเองวันนี้นะคะครูแต๊กก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยได้ทำนะคะเป็นเรื่องของการนะคะวิเคราะห์เพลงนะคะวิเคราะห์เพลงอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกบทเพลงมา1เพลงค่ะจากนั้นแล้วนะคะให้วิเคราะห์บทเพลงนะคะโดยใช้หัวข้อที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะคะแล้วก็ครูแต๊กก็ฝากครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะโดยวิเคราะห์บทเพลงนะคะตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะให้เด็กเลือกมา1เพลงเพลงอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วให้เขียนตามหัวข้อนี้เลย1ชื่อเพลงเพลงอะไร2จังหวะของเพลงเป็นอย่างไรนะคะช้าหรือเร็วหรือปานกลางนะคะและ3เพลงที่เด็กเลือกมาเด็กๆจะต้องเคยฟังมาแล้วใช่ไหมคะในเพลงนั้นประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความหมายของเพลงหรือความหมายของเนื้อร้องเพลงเพลงนั้นนะคะมีความหมายอย่างไรและฟังเพลงนั้นแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะตามหัวข้อที่ครูให้เลยนะคะ5หัวข้อนี้นะคะเด็กๆเขียนโจทย์ลงไปด้วยนะคะเขียน1ชื่อเพลงแล้วก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์บทเพลงกันตามที่เด็กๆได้เลือกนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: อะไรคะการวิเคราะห์บทเพลงของครูไปไงคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรีย
0: บร้อยแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะอ่ะคุณครูขอตัวอย่างสัก2คนวันนี้นะคะอ่ะกลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ค่ะจิรภัทร
2: เพลงม้าลงม้าไกลกังวลครับ
0: เพลงม้าไกลกังวลแล้วจังหวะของบทเพลงนะคะ
2: เร็วครับ
0: เป็นจังหวะเร็วนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในเพลงคะ
2: สแนร์ฉาบกองใหญ่ฮอนคาริเนตครับ
0: อ๋อเป็นในเรื่องของวงโยธวาทิตนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเพลงม้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความหมายของเพลงล่ะคะ
2: การปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็เอกลักษณ์ของโรงเรียนครับ
0: อ๋อเป็นเพลงม้าโรงเรียนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะคะและฟังเพลงนี้รู้สึกอย่างไรคะ
2: รักโรงเรียนครับ
0: รักโรงเรียนนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขออีก1กลุ่มนะคะกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ชื่อเพลงค่ะ
3: ชื่อเพลงขอบคุณค่ะ
0: ชื่อเพลงขอบคุณเพลงขอบคุณนี่เป็นเพลงอะไรคะ
3: ของยุวกาชาติ
0: อ๋อเป็นเพลงของยุวกาชาตินั่นเองนะคะเพลงขอบคุณแล้วจังหวะของเพลงล่ะคะ
3: เร็วค่ะ
0: เป็นเพลงที่เป็นจังหวะเร็วนะคะเครื่องดนตรีที่ประกอบในเพลงค่ะ
3: มีกลองทอมแล้วก็แทมบูรีนค่ะ
0: เด็กๆอาจจะอิงมาจากเวลาเข้าค่ายใช่ไหมคะเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาตินั่นเองนะคะคุณครูก็จะใช้กลองทอมหรือว่าแทมบูรีนนะคะเป็นประกอบจังหวะนั่นเองค่ะต่อไปความหมายของเพลงนี้ล่ะคะ
3: การแสดงการขอบคุณค่ะ
0: การแสดงการขอบคุณนั่นเองนะคะใช้บทเพลงแทนการขอบคุณนะคะต่อไป5ค่ะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคะ
3: ได้ขอบคุณผู้อื่นที่ให้ความรู้ค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: ได้ขอบคุณผู้อื่นที่ให้ความรู
0: ้อ๋อขอบคุณผู้อื่นนะคะที่ให้ความรู้นะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆได้ฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์เพลงนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะคะและได้ฝึกวิเคราะห์บทเพลงนะคะต่อไปนี้เด็กๆฟังเพลงเด็กๆก็จะทราบแล้วว่าเพลงนี้มีเนื้อร้องอย่างไรความหมายของเพลงเป็นอย่างไรจังหวะคืออะไรนะคะเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์บทเพลงที่เด็กๆฟังได้นะคะ

และในครั้งต่อไปค่ะที่เราจะมาเรียนรู้การเป็นในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันด้วยนะคะวันนี้ครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะ

0: เราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกมากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
0: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะคร
2: ับ ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ไหมครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
0: ค่ะ
2: ก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
0: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
0: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
0: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
0: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
0: ครับผมอ๋อก็เลย
2: นานมาก
0: เอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นก
0: ับ
2: อยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
0: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
0: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
0: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
0: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
0: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
0: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
0: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
0: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
0: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
0: ครับผม
2: ตาม สิ่งนั้น
0: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: ใช่ฮะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
0: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
0: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
0: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะคุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
0: ก็ไปดู
2: ไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
0: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
0: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
0: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
0: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
0: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
0: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
0: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะ
0: ค
2: ือตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
0: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
0: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
2: คือ
0: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
0: ครับ
2: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
2: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
0: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
2: ไม่เชื่อ
0: เออนี่แหละ
2: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
0: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
2: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
0: ครับผมจนออกมาเป็น
2: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
0: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
2: ่12ปีค่ะ
0: 12ปีมีกี่สาขาครับ
2: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
0: ค
2: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
0: โหมีตั้ง4สาขา
2: ค่ะ
0: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
2: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
0: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
2: ถูกต้องค่ะ
0: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากครั้งอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
2: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
0: ์
2: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ
3: Keep

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้ว

0: ทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่ถ้าเรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
0: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
0: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
0: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
0: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
0: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
0: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
0: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
0: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
0: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่
0: ะ
1: ใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะถ้าเกินไม่รับแล้วนะ
0: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
0: ดีค่ะก
1: ็
0: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเล
0: ี้
1: ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หร
0: ือ
1: ว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: ก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก
0: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
0: บ
1: อกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่า เดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: อ
1: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผมนะฮะ
1: คุณทิมลองชิมหน่อยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไร

0: ดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงจริงกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นแหละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะอย่างนั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนิดไอ้เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงแหละครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะ
1: ค
2: แต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก
1: ็
2: เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ
2: ่อค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์เราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำแพสซีฟหรือแอ
1: ค
2: ทีฟอิน
1: ค
2: ัมเราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหาแพสซีฟ
1: อ
2: ินคัมก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็

0: ็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเฮ้ยเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
0: คว
1: รเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
0: ้ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานและฟันต้นไม
0: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
0: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ 1. มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ 2. มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจะเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน์
1: งานนี้ไปแล้วไปแล้วเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
1: หมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีผมด้วย
1: แล้วก็เวียนหัวด้วยตาม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
4: ครับสวัสดีครับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับ
1: สว
4: ั
1: สดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
4: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
4: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
4: ดุไหมตอนที่เรียน
1: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
1: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผมใช่ครับ
4: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
5: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
4: ครับ
5: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
5: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมากก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
4: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
5: 10ปี
4: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวๆ10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
5: ดังมีความเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเพราะว่าไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
5: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
1: บัง
5: รองประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ
4: ่
5: ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะ

0: นางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผมก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนผู้ก็รู้เขาก็เลยรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อย
1: ๆแล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
2: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
0: พิธีกรนะ
3: จะ
0: ไ
3: ม่มี
0: การพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
2: บ่อยมากครับค่อนข้างบ่อย
1: อ๋อเหรอ
3: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
0: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
1: ์อะไร
3: คะ
0: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
2: ตื่นเต้นมาก
0: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
1: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
0: โอ้โหมันคือตำนาน
2: นั้นคนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบแบบทันได้เลยคร
1: ับ ก็เลยเป็นคู่หูดูโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนขึ้นถึงคู่น
0: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
1: ือ
0: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่า
3: อ
0: ่ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
3: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
2: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
3: ค่ะ
2: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ 100% แต่ทำได้นะแต่ไม่ 100% ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เดินทางมาบ้านเมล์เบิกครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบิร์นเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบียงได้นะครับผมฉะนั้นก็เลยแบบทำด้วยเบียงมาตลอดเวลา
3: ก็คือครอบครัว
2: ครอบครัวครับผม
3: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
2: ไม่มีอยู่แล้ว
3: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
2: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันเป็นการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
0: มีความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้ยเขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็พอได้รู้จักกันก็จะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
1: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
1: อุ้ยสวยแล้วสวยแหมน่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้สวยมาก
2: ใช่ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
3: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
1: ์
3: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
1: ้
3: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนาง เพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะ บุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้ เขียนคิ้วได้นะคะจัน
0: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
3: จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
1: อ้าว
0: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้วหนึ่งน้ำตาซึมเลย

0: ภายใน5 4 3 2มาแล้วแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุลเลอร์ก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูสปอร์ตบุลเลอร์ได้ก็ทำตรงนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบมัน
1: ลงกันพอดี
0: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2 หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา2 คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
0: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างงี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
1: ให้ความสำค
0: ัญให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
1: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
0: ใช่
1: ก็คือบุญรอด
0: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรอย่างเงี้ยไปให้คอยแบบ
2: ไปส่งที่ทำงาน
0: ที่ทำงานบูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
1: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบร
2: ัก
1: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
0: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
1: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
2: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มพิมุกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
3: มีอยู่ครับมีอยู
2: ่
3: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19 ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
2: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
4: เหมือนคู่นี้ไหม
2: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
5: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะอันนั้นพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมาเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้หายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37-38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2 คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
1: ันพิเศษขึ้นไปอีก
5: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
1: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นนั้นได้ยังไง
5: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
1: ครับ
5: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
1: ่ครับ
5: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ย เราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเรา

0: แต่เรามองว่าเราดีกว่าคัมบูรีพวกนั้นนะฮะ
1: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
2: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทัวก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ
1: ่
2: ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีพูแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตพูอยู่ตลอดว่าพัวเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือเป็นว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
1: มีเสมือนมีเซนส์เลย
2: อะไรแบบ
1: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆในไอจีอย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยไปเช็คเรื่อย
4: บุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: แฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะโอ๊ยโอ๊ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ้ยหอมด้วยอร่อยด้วยหุ้ยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้ลักหน้าแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีดีนะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ อุ๊ยสำหรับความสวยหอมแล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ยเธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
2: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสียม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
2: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายพี่หมอแฟนที่ผู้ขอรักคนที่ผู้เขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้เขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่ก็ดันว่ายน้ำเก่งซะนี่ขออยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
2: โถถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ

0: อยากมีใครสักคนที่ทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
1: โอ้มานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สูงจังเสีย
0: เออไม่ต้องร้องแล้วเฮ้ยแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายเขาเนี่ยใช่
3: บ้าเฮ้ย
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันตั้งมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นต้องไปแคร์อะไรเลยนี
1: ่โหยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: งอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไปผมรอหน่อยไอ้เดี๋ยวจะไอ้ทำอะไรโอ้ยอย่าไอ้เว้ยแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าหนูค่ะบุญราชหยุดเลยนะ
0: หยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: นี่
0: ถอยไอ้หญิง
4: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
5: ปีที่
3: แล้ว
4: ปีที่แล้วเอง
5: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
4: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
5: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
3: ทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
5: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผู้ก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผู้แบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
3: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่าง
5: รู้สึก
3: ปกติ
6: เอาจริงไม่เซนส์เลยคุณน้องแบบเสียงเนาะคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบมีแววจะเกิดขึ้นอะไร
5: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้
6: มาด้วยกัน
5: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
3: ใครสักคนที่นั่งอยู
5: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
4: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
6: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
5: โอ้ใช่มีซีนด้วย
6: บนสกายวอล์ก
5: บนสกายวอล์ก
6: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
5: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
6: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
5: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
6: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาแล้วยังไงต่อ
5: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผู้ก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบคนร้องไห้

0: ได้จริงๆอ่ะ
1: ปล่อยเต็ม
0: ใช่
2: น
0: ี
2: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
0: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
2: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
3: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกว่าพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเรียบสบายใจขึ้นหรือ น้องโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
0: ไม่ลังเลเลย
3: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกว่าพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
2: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
0: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
2: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
0: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
2: เย็นนี้ใช่ใช่ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
0: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำงานมุนรอดอะไรอย่างเงี
2: ้
0: ยแล้วจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
2: ครับ
4: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
3: เริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
0: คนเดียวใช่
3: ใช่ก็เลยรู้ว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
0: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวภูจะรู้เรื่องปัญหาของภูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะ
4: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
3: ทุกอย่างทุกเรื่อง
4: แล้วบุญรอดเล่าให้ภูฟังทุกเรื่องไหมคะ
3: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
2: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาไหม
3: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
0: มากเกินไป
3: จะมันดีแบบโดนเอาเบียด
0: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
3: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกนี้หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างเลยบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
0: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมหนึ่งของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะติดใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
4: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
0: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยเป็นโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พับใจได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึงของ
2: เป็นบ้านของเราอีกหล
0: ัง ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
4: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
0: no, ไม่ได้เป็นแฟนกัน
4: เป็นพี่
0: แต่คนอ่ะชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
2: ทุกคนคิดเลย
0: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
0: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนต้องจับมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิ้งแบบไปเดิน5คนเดินจับมือกันโค้ดคิดแฟนกันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ใช่
4: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ครับ
0: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
4: ใช่แล้วความของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
3: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในบุญรอดจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆถึงจะพบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีเลยว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
4: แล้วของภูล่ะคะ
0: คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriorityหลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเรา อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number 1ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
2: ก็ไม่รู้
0: อะไรแบบนั้นฮะ
2: ไปถามแขกรับเชิญ
4: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
1: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
4: ๆ
1: ตอนหลังเนี่ยอันนั้นก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
5: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงชายอะไรชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง
4: อ
5: ย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวกับคุณด้วยก็เป็นได
2: ้มาถามถึงเรื่องชาแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ข่าวชาแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: โอเคจริงๆผู้ข่าวชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ผู้อ่ะตกงานแล้วพูดว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากคนทำงานอ่ะจุดใหม่มันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือหนึ่งอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุญรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
4: เป็นแขกรับเชิญคนแรก
0: ก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมออะนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
4: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็คือ ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะให้เป็นเสียงแอร์ดังหึ่ง
2: จะแห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงล่ะ
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งแล้วนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่า
1: คือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยค่ะจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้แหละค่ะ
3: ถ่ายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่ว่าพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์
3: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนนึงไม่กล้าฝันค่ะ
0: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ป่ะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สู้ๆนะคะพี่
1: ๆค่ะ
3: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกสาว
0: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่กลิ่นนะ
0: มากแม
2: ่จะโอ้โหว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างฟีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
4: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
5: คิดว่าจะไม่รู้
4: ระวังหยิบระวังมันโดนหยิบ
0: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
0: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
0: คะตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: ทำไมคะ
0: ท่วมหนักเลย
1: มากินข้าวดีกว่าค่ะ

0: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
1: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
2: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
1: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
2: ฟ้าเดือดแบบ
3: นี้ดอกแมมมี่เลย
1: อ้าวเคยแมมมี่ป่ะ
2: ไม่เคย
4: ฉันละอ่อนมาก
2: มันลอยขึ้น
4: คุณรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
2: มันน่ารักดี
4: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซูมา
5: ไอซูมิซา
4: น้า
2: ทำไงมาไหนมาด้วยกัน
6: ฮะเพลงเดียวกัน
7: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
1: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อะความรู้สึกของภูอะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอด อยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับอาจารย์หมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
2: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอะได้แค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วเราทำชอบแบบกับแบบว่ามีคนอะไม่พิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมันร้อยเก่งแต่ผมให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดแม่ขายเลิกกับแฟนเขาปรึกษาผมรอบหนึ่งเขาบอกแบบเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เพื่อน
2: เขาปรับทุกข์กับเรา
1: ใช
2: ่เราก็มีคุณค่ามากมาก
1: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเรายินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสน มีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่คนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้นะ
2: ครับใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอ่ะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบ
3: จากภูเขา Channel ด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดได้ยังหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องจะมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอ2ตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหขันแรงมากเลยขันควัก
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากมากเลยตัวดีแบบน้องโดนจ้าแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยหรือว่าแบบน้องมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอย่างน้องแบบรักตัวเองให้มากมากแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นไหมรู้ตัวเองให้มากมากเลย
2: ใช่คือแบบครูappreciateมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือบุญรอดเราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาแบบเวลามีในมือท้าใจบุญน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงบุญแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะเลยถ้ามีเลยบอกพี่ได้เสมอพ
2: ี่เรา
1: อย
2: ู่ตรงนี้ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับมาแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับครูเสม
3: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: นั่นล่ะ
3: ค่ะถามคุณนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบ การที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี้รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะคะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ค่ะ
3: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
5: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นmotivator เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
3: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
0: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
3: ้
0: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
5: จริ งๆ
0: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
3: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
0: ครับ
3: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
2: จริงหรอแรงมากโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับยันดีพี่นายขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
4: สวยเราอ่ะ
2: จำไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณที่พี่ทุกคนมากเลย
4: สวยเราอ่ะ
2: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
4: เ
2: รียกได้ว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
4: เด
2: า
4: ละทั้งหนึ่ง
2: เดาละทั้งหนึ่ง
5: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหม
2: ครับพี่อะไร
5: ขอบคุณมาก
2: ประตามยิ้มกว้างคือรูปนี้เราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดจะไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแบงก็ไปไหนไม่ได้หนูจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปใช้พลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปนี้คือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
3: ม
2: ันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์อ่ะมันคือการที่แบบเราเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แสแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
2: หัวหินครับผม
3: ไ
2: ม่อยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
0: โอ้ย
3: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงาน

0: มันต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศนะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Oh, lớn. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอาแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
2: ่บ้าไป

0: เองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างไอ้เหลือมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
2: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีสารรัฐธรรมนูญสารอาหารสารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองคือสารที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่สารยุติธรรมแล้วก็สารปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
1: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนปราการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ

0: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยวะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
3: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วเว้ย
3: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: วะสู้ก็สู
0: ้ให้มันได้ดีสิวะ
3: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
0: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไป
0: เฮ้ยไป
5: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เฮียครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เฮียครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท
0: ์เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเช้าคะไปใส่บ้านอะไรนี่
2: ไปขายเอียน
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: ถึงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวออกครับพี
7: ่นี่ต้องมือถือคนเดียวโอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ่
9: โอ้
10: โ
9: หเรือไหลปะเนี่ย
11: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วเจ
9: ้แม่ปลาบ่แข็ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ที่เดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเดี๋ยวน
12: ี้ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้โหสูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
9: มันยังบ่จัด
14: นี่แหละแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
15: รัดมันน้ำลายไหลใช่ไหม
9: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
16: า
1: ะ
16: ยายสีลูกเขาไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนฮะ
16: เกี่ยวทงฝุ่น
17: คนขาวโบราณคนนั้นจะคงหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
18: ปัน
17: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคงหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
17: า
1: ะ
17: เม็ดเขาก็งาม
19: ไปทั้งน้อย
20: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
19: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: ตรงนี้หลายกว่าแต่ประตูหลังบ่น่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากนี
21: ่สีใดเขาทุกสีครับ
22: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
23: ยังเห็นอยู่บ
24: ่จริง
25: คิดไปสักนะ
19: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
26: ไปใส่การ
27: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
26: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี
27: ่เจ็ดขั้นครับ
26: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะรับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โกนะครับ
0: นำทีมโดยโกหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากว่า30ปีแล้ว
19: ผมหาปลาไหลหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลเนี่ยช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
9: วลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็จะเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็จะเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงใดดอกครับพอผู้โดยสารสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่ก็สิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ถึงออกว่าได
3: ้โ
4: ยไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางแกกับรถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะสิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินเขาที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจนนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: ามาเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ เฮ้ยจังไร
6: กินยังแสบมือขนาดอันตุ่มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบก็อยู่ในบ้าน
8: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
9: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
8: คุณลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
10: มีตะซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาไอ้พี
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
10: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหร
2: อกพ่อเป็นสุขีครับเป็นอัตยาใส่ดีครับเป็น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
11: บ่
1: บ่ห่วงบ่
11: บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
12: มาแล้วก็ผีหน้า
2: แ
12: ย่ๆ
2: แล้วที่นี่ไปยังไหนแต่คนนี
13: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนยาแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนแล้วบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอากะเบื้องบอลนั่นก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันหมักมงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายจนหมกตึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
14: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปให้ทั้งผี
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
14: ้มีรางของปลาไหลหลายๆ
15: ต้องเขย่าก่อน
1: เอ้าเจ้าเขย่าว่าคือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
2: ผมเขย่าว่าคือหมูไงมันว่าเสียกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควกแควกแควกแควกตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบลาไหล
1: นี่ยังต้องเฮ็ดเร็วปานนั้น
8: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเอาไปโยกนี่เลยมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
14: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อรอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
2: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
7: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
7: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เฮ็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
8: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมก็กัน
13: มีเมย์ขาวๆปลวก
14: อันนี้คือผมหรือคนอื่นเขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
13: ที่เดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ละ
14: แค่นี้ก็พอ
13: เออแค่นี้ก็พอ
7: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วกลับเป็นการแคร์รอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
2: ใส่มันมองๆก็
8: ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองง่ายๆก็ใส่ง่าย
2: ๆได้คือเขาไปลึกแค
14: ่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อที่เราเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็คนพื้นที่นําครับ
5: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเราต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันลองมาเบิ่งครับสุมมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายขึ้นบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
14: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
8: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ำเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
2: นี่นะครับยังไง
8: ครับบุกปลาหน่อยนึง
2: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
1: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
8: แม่นเลย
14: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
1: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
14: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่า5โมงกว่า
8: ไปตามไป
14: เฮ็ดหยังง่าย
8: โอ้ยเอาปืนไปดังหุ่นเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
14: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร
1: ตอนเท่าไหร
5: ่ตอนห้องดูสิพ่อหรอ
14: พ่อแล้วครับนี่ตั้มนี่กันกินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
8: ไหนแต่เนี่ยมาแน่นี่
2: หลังจากกันใส่จู้เทศกันที่พามากินข้าวครับก่อนจะมาพักกันนั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็ที่แยกกันพักผ่อนครับ
15: น้ำกันเหรอคะ
2: บ่อครับว่า

0: มันหนาวครับบ่บ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
1: เช้าเดียว
0: อาบเช้าเดียวเลยครับ
2: เวลาออกมาสิก็กินหอลูกหอเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับ
3: ก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้อยู่เฮียนน่ะครับ
4: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
5: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
4: นอนนอนใต้ร่มอย่างหมอกมันลง
5: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
6: นอนแล้วครับ
5: ฝันดีนะครับพี่
7: กันออกมากูอยู่จากม่องครับเพิ่น
8: ที่3ครับที่3
5: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
9: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่มัน
5: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทําหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
9: ก็มันถือไปดิแม่โอ้ย
10: เดี๋ยวตัวหนึ่งครับ
11: นั่นที่ได้เด็ดติดบ้าย
12: ถือครับถือสองต
11: ัวได้ว่าตา
9: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
11: บ่มีเลย
9: มันบ่เฮ้ยได้บ่
11: ตัวเดียว
9: ตัวเดียวโอ้ได้สองตัว
11: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
7: อ้าวหมาน
11: บางนี่ได้2ตัวครับนี
7: ่ไสเป็นจังได
13: ๋หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแปลงแมวไปลุกหาอยู่ด้วยครับ
9: โอ้บ่ถือแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
7: หมาน
9: บ่หมานถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะอันบ่มีเย็นออกไปถือย่างออกไปมันก็ใจฟอแน่จักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
11: ้ใส่ได้จักบัง
9: ตัวเดียว
7: ตัวใหญ่บ
11: ่ตัวงามครับ
5: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม่
11: ได้กับ2โลครับนี
0: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
11: ่จักโบกะว่า
5: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
13: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
5: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
9: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
7: โอ้ได้บ่
0: ได้อยู่
13: บ่จวดเลย
11: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
13: บ่ได้อุ้มบ่ได้อุ้มเดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
7: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ํากลับบ้านครับ
9: หมานบ่คือบ่
14: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
11: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
11: 1โล1โลหรืออะไรอยู่ดอก
7: อะไรที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
11: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: งบนวดนํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อย
15: ส่วนใหญ่ใส่ทงปูนนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
5: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
5: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำ อย่างที่เห็นครับ
1: เดี๋ยวเอาฟางร่องให้มันนุ่มครับเพราะว่าจะปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตาย
8: ครับต้องเรียบร้อยจ้ะ
1: เอาวางไว้เลยครับ
8: ตอนนี้เห็นยังป่ะนี่แล้ว
1: เรียบไปเตี้ยเตี้ย
5: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
8: เก็บเต้นครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: เล่โล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโกะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสิละจะละกระทายน้ำออกค่ะทายทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกะบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ที่แล้วย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได
5: ้ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ํามันก็ได้ขายตัวที่ได้ดูเพิ่งเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่ง

0: การปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะ
0: ฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวมากเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเนาะเรียกพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะร้อยถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสื
0: ออ
2: ย่างงั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: ยังเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: เพราะว่าความชื้นมันไม้ฟูใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ย มันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5
0: วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
2: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
1: ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนแบบกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: คุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อแล้ว
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ไอฮีเตอร
0: ์คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนตัวเองก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพวกพอตัดพวก
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: ออเรามาเรื่อยแล้วเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: ตรงนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทําความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรด
3: ตัวเก่าอ๋อ
1: แล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทําความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ตั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับเป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: คือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจอะ
3: ไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
3: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเดี๋ยวไปทางไหนที
3: นี้นะครับ
0: โอเคได้
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ปุ๊บปุ๊บนี
1: ่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
1: ้เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4 × 4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้
2: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
1: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
1: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
3: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
3: ค่ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได้
2: ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะ
2: ต
1: ัดเจียนให้มัน
2: เรียกตัดใบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่ใช
2: ่มันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาวนิด
1: มันดิบดิบหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป
3: ็
1: นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
1: อ
3: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
1: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
3: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
3: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยากันปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ขาว
3: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: งี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
3: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
3: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
3: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์มา

0: ไม่สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะ

0: น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้นมินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานไหมครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
3: วก็เด็กๆตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เน
3: ี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
1: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
4: ้ Amarin TV
5: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: เขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
6: มันไม่มีรายได้เนาะก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนมาช่วยเหลือตัวเอง
7: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะงั้นก็จะมีความเครียดก็มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระพือไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระพือไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระพือไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระพือไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดทดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
3: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
7: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปอย่างช้างชื่ออื่นได้ครับผม
8: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์

0: เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
1: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
2: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างนี้ค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
3: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมการภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาสัตว์ระยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
4: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์ระยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
3: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เรามีเนี่ยควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับด้านนี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อย

0: นะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
1: เพื่อนร่วมโลก
0: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นใครครับ
1: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับกัน
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
0: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
0: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
0: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
0: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว 4 ตัว
0: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
0: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะที่มาสายเลยคือมันมีระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิ
8: อุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
7: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอะ
7: ใจเนี่ยอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอะค่ะ
8: ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โหดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้ยงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
7: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: เออผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
8: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
7: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
8: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
7: แยม
8: แยมเอาแฟ้มงาน
5: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
8: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
1: จากกรณีดังกล่าว กลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
0: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
9: ้ตอบกอค่ะ
0: ได้เหรอ
9: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได
9: ้ค่ะ
0: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณคุณทัพประสานได้ไหมครับ
10: ขอเป็นข้อขอแล้วกัน
0: ไม่ได้
10: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
0: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
10: ใช่ครับประมาณนั้น
0: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
11: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
0: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
11: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได้
0: คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่มาปี2ปีนี
11: ้ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
0: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
11: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
0: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
11: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
11: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
0: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
11: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการดัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
0: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
11: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
0: พราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
11: เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
0: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่าน

0: อย่างนะครับนั้นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
0: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
2: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: ค่ะ
2: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
4: จ
2: ้ะเก่งจะ5โมงแล้วนะ
4: เน่
2: จะ5โมงแล้วเหรอโห
4: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
2: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพามันไปหาหมอค่ะ
5: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอเหรอจ๊ะเก่ง
2: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
4: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
5: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
2: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
4: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
2: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
4: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
5: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
2: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
5: นั่นน่ะสิ
4: บทลงโทษเหรออ ะแล้ว
5: ว่าไง
4: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
1: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
0: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
6: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
0: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
6: เพราะว่าเรื่องคนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
0: ใช้เวลานิดนึง
6: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบ15วันค่ะ
0: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
0: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
8: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี้ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
0: 15วัน
8: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
0: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่าหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
8: คือจริงๆแล้วคณะกรรม

0: การเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
1: ค
0: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับปศุจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
1: ่จะไปยื่น
0: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อปศุจังหวัดแล้วปศุจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
1: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถในการที่จะจัดตั้งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อหนึ่งแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
2: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนบ้าน
1: คนบ้าน
2: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่าๆกันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
1: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขาย
2: ใช่
1: เรายังเช่าอยู่เลย
2: ใช่ทั้งๆ ที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: จะทำยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงๆนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
4: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถามอีกไหม
3: สบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
4: ว่ามาเลยครับ
3: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
4: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
3: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
4: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
3: มีค่ะอาจารย์ครับมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
4: เออ
3: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
4: ์
3: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะอาจารย
4: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
3: ่
4: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะอาจารย
4: ์ผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
3: ค่ะ
4: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
3: ค่ะ
4: ตาย
3: า
4: สัญญาเช่าเลิก
3: อ๋อค่ะ
4: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตาย
3: า
4: สัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมา
3: ค่ะ
4: ปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะบ้านของเขา
4: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
3: นั่นน่ะสิคะ
4: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
3: ้ค
4: ่
3: ะ
4: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธิ์นี้ ยังเป็นของผู้เช่าอยู
3: ่ค
4: ่
3: ะ
4: สมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
3: 1ปี
4: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
3: ้
4: มีสิทธิ์อยู่ต่อ

0: ไปอีก1ปี
1: 1ปีค่ะ
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมค
0: ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: เออถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าเอ้ยขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆ เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งอาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
1: ๆ
0: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: จะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมันเก
1: ิน คุ้มกัน
0: มันเกินปีก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ

ทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

าศครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
0: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงและการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
1: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
0: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้น

0: แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับ

0: เรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้สารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: วดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ

ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่เขาเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: น
1: ั
0: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

พระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
5: ทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
9: กระปะกระปะกระปะกระปะ
10: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากิน
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
9: กระปะปะ
11: กระปะ
9: กระปะ
11: กระปะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
9: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
9: กลาปะกลาปะกลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
12: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย

0: มาเอาสิจบปัน
1: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยค่ะปล่อยค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูป และนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มี

0: น้ำขอรับถ้าซาลาเปามีน้ำแล้วก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ ้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ราเองเนี่ยต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนสิ้นคิดบ้างนะก็ไร้ความคิดบ้างแล้วก็ต้องมีเขตปลอดความคิดเราจะคิดตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนยังไม่ลืมตาเนี่ยคิดละ
1: ครับ
0: คิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกุศลนะความคิดทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงนะ
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรักษ์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้วก็ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: วันนี้มีประเด็นจากน้องๆในเพจนะหลังจากที่ดูรายการเรามาหลายๆตอนเนี่ยปรากฏว่าก็ยังมีคำถามแบบนี้เข้ามาซึ่งผมเป็นห่วงจริงงานก็ไม่ดีเงินเดือนก็ลดสภาพจิตใจก็ย่ำแย่มีปัญหาครอบครัวอันนี้ไม่ใช่คนเดียวกันมีทุกเรื่องนะแต่ว่าหลายๆคนมีปัญหาลักษณะนี้ก็ยังถามมาว่าแล้วจะทำยังไงพี่ผมหนูจะทำยังไงให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตที่คนทำงานต้องเจอเนี่ยแล้วพรุ่งนี้สามารถขึ้นมาเป็นบวกได้

0: เป็นคำถามที่ดีครับ
1: ครับอยากให้น้องๆเขาได้เห็นแนวทางสักนิดนึง
0: คือเราต้องรู้จักวิธีในการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตเรานะฮะแล้วแบตเตอรี่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่ต้องใช้สายชาร์จด้วยคือถ้าเรารู้จักวิธีปั๊บเนี่ยแบตเตอรี่มันเต็มเร็วนะคนเราเนี่ยมันต้องมีวิธีการที่จะบูสต์ energy หรือพลังงานชีวิตของเราครับทีนี้แหล่งพลังงานของเราที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านของเราเองถูกไหม
1: ง่ายๆอย่างนี้
0: เราลองคิดดูครับเวลาที่เราไปบ้านเนี่ยน้องพีหรือว่าผู้ฟังรายการผู้ชมรายการของเราเน
1: ี่
0: ยเวลาที่เราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมันมีความเป็นตัวของตัวเองมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นมาเห็นว่าเราเป็นอย่างไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเป็นที่ที่เรามีความอบอุ่นที่สุด
1: พอจะเรียกว่าเป็นที่เซฟโซนของเราได้ไหม
0: ถูกต้องมันเป็นที่ที่แบบเราสบาย

0: เราสบายเพราะนั้นเนี่ยเราพาตัวเรากลับบ้านโดยเฉพาะเนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วไอ้ช่วงโควิด2เดือนเนี่ยทุกคนไม่ได้ไปไหนมันอยู่บ้านกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นอันนั้นมันคือแหล่งพลังงานที่ดีของเราน อกจากนี้เนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่ครับคนที่เรารักอาจจะเป็นสามีภรรยาลูกนะฮะคนที่เราอยู่ในครอบครัวเราจริงๆแล้วเนี่ยนั่นน่ะคือคนที่แบบหวังดีกับเราจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีงานไม่มีงานเงินเดือนเราลดหรือเราจะเป็นโรค
1: ภัยไข้เจ็บ
0: ป่วยเนี่ยใครจะดูแลก็คนในบ้านเราทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คือนี่แหละคือคนที่มีค่าและสำคัญกับชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นจริงๆนะครับคุยกันให้มากขึ้นใช้ปิยวาจาสัมมาวาจามัทธุรสวาจาชื่นชมกันให้กำลังใจกันบางทีเนี่ยอย่างเช่นว่ามันเป็นของตายนะของตายคือแบบว่ามันมีโปรโมชั่นก่อนแต่งเนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากเลย
1: ดูแลกันดี
0: พอหลังแต่งเฮ้ยทำไมมัน
1: อันนี้พี่พูดหมายถึงใครครับเนี่ย
0: ไม่ได้มองมาทางนี้แต่หมายถึงว่าสภาพทั่วไปฮะ
1: ครับ
0: เพราะนั่นเนี่ยมันเลยทำให้ชีวิตมันพลิกไปมันพลิกไปเพราะว่าตอนก่อนแต่งเราอยากมากเลยโอ้โหเราก็แบบ
1: ดู
0: ดีทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วเป็นของตายมันเลยกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ให้เราเนี่ยรักษาความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเนี่ยคือคนที่สำคัญพ่อแม่คู่ชีวิตของเราลูกของเราดูแลให้ดีนะฮะเพราะนั่นแหละแหล่งพลังงานที่ดีอยู่ที่บ้านและถ้ามีเวลานะฮะกิจกรรมที่แนะเลยว่าอย่างตัวเองทำเนี่ยนะครับทำแล้วยิ่งทำแล้วแบบเฮ้ยดูมันมีความสุขมันร่าเริงสุขภาพดีนะฮะแก่ช้าลงไปอีกนิดนึงถามว่าทำอะไรเดินจงกรมทีนี้เดินจงกรมก็โอ้ไม่มีเวลาหรอกใช่ไหมยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะก็พอดีบอกไม่ต้องยกย่างเหยียบเลยครับเล่นนะครับเดินเหมือนเดินช้อปปิ้งเลย
1: เดินชิวๆเนี่ยฮะ
0: เดินชิวๆเลยครับเดินไปเดินมา
1: ต้องใช้ที่เยอะไหมครับพี
0: ่ประมาณ19คืออย่างนี้บ้านเรามีที่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมี5สมมติว่าเดินได้เดินทางตรงนะฮะเดินไปแล้วก็กลับเดินไปแล้วกลับเนี่ยนะครับ59 19 15 9เดินสบายๆฮะเหมือนเดินเล่นเดินเล่นถามว่าเดินอย่างนี้ทำไมครับเพื่อให้เรากลายเป็นอัลฟาพีเพิลจากคลื่นสมองเราเนี่ยที่มันเป็นแกมมานะคนที่คิดมากๆแล้วก็ความจำไม่ดีแล้วมันไม่มีความเป็นระเบียบเลยคิดอะไรที่ไม่ค่อยออกเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอยู่ที่แกมมานะครับก็คือคิดแล้วก็จะมีคลื่นความคิดจรเข้ามาวันละ 70,000 ความคิดแกมมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาเบต้าดีกว่าหน่อยนึงก็คือว่าเริ่มคิดเป็นระเบียบมากขึ้นความจำดีขึ้นมีสมาธิอ่านหนังสือจบได้หน้าสองหน้าสมัยก่อนเขาอ่านจบกันเป็นเล่มนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้อ่านจบหน้าสองหน้าถือว่าเก่งนะฮะแต่ยังไม่ดีพอครับต้องเป็นอัลฟาเดี๋ยวนี้เมืองนอกเขาจะมีอัลฟาโซไซตี้ก็ต้องพัฒนาตัวเราเนี่ยให้ส่งคลื่นสมองแบบอัลฟาลงมาม
1: ัน
0: จะเป็นคลื่นสมองที่แบบมีความยาวมากขึ้นมาจากการทำอะไรครับการที่เราไปเดินเล่นรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายเล่นไทเก๊กโยคะ
1: ทำงานบ้านนี้ได้อัลฟา
0: ทำงานบ้านได้หมดเลยครับ
1: ทุกคนต้องหัดเป็นลุกขึ้นทำงานบ้านจะได้มีขึ้นอัลฟา
0: อาบน้ำ
1: ก็ได
0: ้ได้หมดเลยครับให้มันมีความเพลินอยู่กับฐานกายอยู่กับฐานกายเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยใจเราจะปล่อยวางความคิดพอปล่อยวางความคิดปั๊บนั่นแหละครับอัลฟาละแล้วเราจะคิดได้ดีที่สุดในช่วงนี้ฮะเราเรียกว่าคิดจากความว่าง
1: จริงๆดูเหมือนไม่ได้ยากนะพอฟังที่พี่ทนายพูดก็คือมันเป็นกิจวัตรที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
0: แต่เราต้องสังเกตแล้วถ้าเกิดน้องพีแล้วก็ผู้ชมรายการของเราสังเกตเนี่ยเราจะคิดได้ดีช่วงที่จังหวะเราไม่ค่อยได้คิดอะไรอ่ะถูกไหมเราเพลินๆนะอย่างเช่นใครนะที่ลงไปแช่น้ำในอ่างแล้วก
1: ็อาบน้ำไปแล้วก็นึกปิ๊งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของร่างกายของเราเองมันถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการยังไงก็อย่างนี้ฮะก็แนะนำเลยอย่างตัวเองเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยตั้งใจจะเดินจงกรมวันละ8ชั่วโมง
1: อุ้ย8ชั่วโมง
0: แต่ตอนนี้ได้4ชั่วโมงขึ้น4 5 6แล้วแต่แล้วยิ่งทำมันยิ่งแบบเฮ้ยมีความสุขมากเลยครับแล้วบางทีนอนอาจจะนอนน้อยบางทีอาจจะมีปัญหาเยอะมากอย่างเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประชุมถึง4ทุ่มอย่างเงี้ยถ้าเป็นทั่วไปอาจจะแบบโอ้โหมันจะค้างแล้วทีนี้เราสามารถจะดีลีทโปรแกรมได้แล้วก็ทำเรื่อง fragmentation คือแบบจัดระบบสมองของตัวเองได้
1: นั่นจริงๆแล้วเนี่ยความที่เราทุกคนคิดมากหรือเครียดมากส่วนหนึ่งก็เป็นกระบวนการที่เราไม่รู้จักการ discharge หรือดูแลตัวเองด้วยถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างที่พี่ดนัยบอกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทำที่บ้าน

0: งานง่ายๆแต่ทำแล้วเราได้อยู่กับตัวเองมีสมาธิเล็กๆหรือเพลิดเพลินเนี่ยไอ้ความเครียดที่มันสะสมหรือวิกฤตที่เราคิดว่ามันหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็อาจจะเจอทางออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: พอจะพูดเป็นอย่างนี้น่าจะ
1: อย่างนี้ได้เลยครับทีนี้ถามว่าอย่างเราเดินเนี่ยเดินไปทำไมเดินจงกรมอ่ะเดินหาอะไร
0: นั่นแหละสิครับ
1: อย่างเดินทุกวันเดินหาอะไรเดินหาความเป็นปกติของจิตที่มัน
0: ความเป็นปกติของจิต
1: ที่มันไม่มีการปรุงแต่งที่มันไม่มีตัวกูของกูที่มันจะคอยมาผลักคืออย่างนี้ฮะคนเราทุกคนนะพอมันมีตัวกูของกูเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเห็นคนตายอยู่บนถนนเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักมันเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรถูกไหม
0: ใช่
1: แต่การถ้าเกิดเฮ้ยกลายเป็นคนรักของเราทำยังไงเนี่ย
0: โอ้ต้องไปตรงนั้นแล้วแหละ
1: มันหนักหนาสาหัสมาก
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิฤทธิ์ของการทำงานของตัวกูของกูเนี่ยซึ่งมันก็มนุษย์ทุกคนก็มีตัวเองก็มีนะครับ แต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพระเจ้าท่านสอนว่าถ้าเราเดินเนี่ยเพื่อที่จะหาความเป็นปกติของจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งว่าทุกอย่างมันเป็นตัวกูของกูถ้าโลกนี้ไม่มีตัวเราปั๊บเนี่ยมันเบามากเลยครับ ดูดีนะโลกนี้ไม่มีตัวเราได้เมื่อไหร่มันเบาหมดแต่เมื่อใดก็ตามโลกนี้มีตัวเราเข้ามาอยู่ด้วยปั๊บโอ้โหโลกนี้ทำไมปัญหามันหนักขนาดน
0: ี้เงื่อนไขมันเริ่มเยอะ
1: วิกฤตการทั้งหลายโอ้โหต้องมารับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้โห
0: แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยแลดูเหมือนชิลนะฮะผมว่าพี่เดนัยก็ต้องฝึกมาเยอะถึงจะสามารถมองเห็นแบบนี้ได้คราวนี้มีคนถามอีกว่าแล้วการทำบุญไม่ช่วยเหรอทำไมหนูทำบุญตั้งเยอะแยะผมทำบุญตั้งเยอะแยะผมยังต้องมาเจอวิกฤตตลอดเวลาเลยมันเกี่ยวข้องยังไงครับ
1: คืออย่างนี้ฮะการทำบุญอ่ะดีนะครับแล้วก็คือการทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจของเราสบายมันดีหมดเลยครับแต่ว่าการทำบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายนอกแล้วเรียกว่าบุญที่หลงลืมบุญนอกอย่างเช่นพี่ถามน้องพีนะแล้วก็ผู้ชมรายการของเราว่าเดือนที่แล้วทำบุญอะไรบ้างจำได้ไหม
0: จำไม่ได้จริงๆนี่จำไม่ได้ไม่ได้อำนะจำไม่ได
1: ้ปีที่แล้วทำบุญอะไรมาบ้าง
0: จำพอได้บ้าง
1: อันนี้เราเรียกว่าบุญที่หลงลืม
0: ลืมจริง
1: แต่ถามว่าทำดีไหมดีครับไม่ได้ปฏิเสธก็ทำไปเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายในชีวิตนะครับแต่บุญที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันคือบุญในเนี่ยคือการแก้ไขนิสัยตัวเราเองทีนี้พอเราทำได้ปั๊บเนี่ยมันไม่หลงลืมฮะอันนี้คือบุญที่พระเจ้าสรรเสริญมากบุญที่ไม่หลงลืม
0: แก้ไขนิสัยตัวเองยังไงครับพี่
1: ก็ให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างเช่นตื่นตีสี่อย่างเงี้ยนอนก็นอนดึกยังต้องตื่นตีสี่ที่นาฬิกามันก็แบบโหดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นคือแก้ไขนิสัยตัวเองแก้ไขความขี้เกียจให้เรามีวินัยมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างตัวเองเนี่ยเราก็โอ้โหมันก็อาจจะมีข้ออ้างเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ในการที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ไหมเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี
0: แต่เราก็มีข้ออ้างนะ
1: ยังไม่ทำที่ดีดีชั่วรู้หมดแต่ก็ยังอดใจไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นก็ยังทำไปแบบถูกผลักตามกิเลสเนี่ยเพราะนี่เนี่ยแต่ถ้าเรามีวินัยในตัวเราเองครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนะเราจะแบบมีชัยชนะนิดหนึ่งอย่างตัวเองน่ะตื่นได้เฮ้ยเราทำได้อะเราตื่นได้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราสามารถจัดตารางชีวิตได้ดีขึ้นแล้วคนที่ทำแบบเนี้ยเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นชัยชนะในชีวิตประจำวันของเรานะฮะมันจะค่อยๆมีชัยชนะที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
0: เป็นไปได้ไหมครับที่เขาคิดมากเกินไปซึ่งหลายๆเรื่องอาจจะเป็นการคิดไปเกินกว่าเหตุมันก็เลยทำให้เกิดการอาการเขาเรียกว่าทุกข์ฟรี
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาปรับเปลี่ยนนิสัยโดยการสร้างบุญไหนก็คืออันไหนที่ยังไม่เกิดก็ไม่ต้องคิด
1: ถูกต้อง
0: ก็ไม่ต้องไปใส่ใจ
1: ใช่
0: อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิมก็ได้
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับคือเราเองเนี่ยต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนสิ้นคิดบ้างนะให้เราสิ้นคิด
0: ใช่ครับเราต้องฝึกสิ้นคิด
1: แล้วก็ไร้ความคิดบ้างแล้วก็ต้องมีเขตปลอดความคิดนะจริงๆนะเขตปลอดความคิดที่อยากจะแนะนำมันไม่เราไม่มีที่ไหนที่เราจะปลอดความคิดเลยนะสังเกตไหมเราคิดตลอดตั้งแต่เราตื่นนอนยังไม่ลืมตาเนี่ยคิดละแล้วคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกุศลนะความคิดทำให้เราไม่อยู่กับความเป็นจริงนะไม่ให้เราอยู่กับปัจจุบันน้องพีลองคิดดูนะแล้วผู้ชมของเราลองคิดดูนะฮะทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยเราคิดอะไรฮะ
0: คิดเลยเถิด
1: ถูกต้องก็คือคิดย้อนไปในอดีตหรือว่าคิดกับสิ่งที่มันยัง
0: มาไม่ถึง
1: เราไม่สามารถคิดถึงปัจจุบันได้ปัจจุบันรู้สึกได้อย่างเดียวสัมผัสได้อย่างเดียววันนี้ทำไมชีวิตคนหลายคนมันไม่มีพลังเพราะมันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริง
0: ครับ
1: นะมันมัวแต่อยู่กับความคิดเนี่ยเหมือนกับอยู่กับมือถือซึ่งมันก็ไปไหนก็ไม่รู้

0: ไปเรื่องอะไรไปรู้เรื่องชาวบ้านไปรู้เรื่องอะไรแบบเฮ้ยมากมายซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยให้เราหายใจสบายสบายหายใจวันก่อนเราพาเนี่ยไปกุยบุรีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครูคนหนึ่งพูดขึ้นมาดีใจมากเลยครับครูบอกว่ามาคงเก้าลมปะทะหน้ามีความสุขเหลือเกิน
1: โอ้สัมผัสได้ว่ามีลมนะ
0: ซาโตริซาโตริเลยคุณครูไม่เคยมีลมสัมผัสในใบหน้ามาก่อนในชีวิตนี้นี่คือความสุขครับ
1: ครับ
0: นี่คือความจริงความสุขเนี่ยมันอยู่กับความเป็นจริงแต่ความคิดมันทำให้เราปรุงแต่งไปไหนก็ไม่รู้วันนี้ให้เรามีเขตปลอดความคิดนะครับเอาที่ห้องน้ำก็ได้ในห้องน้ำน้องพีลองเข้าไปหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะฮะสามารถสร้างเขตปลอดความคิดได้เดี๋ยวจะให้รางวัลได้รับรางวัลจากดร.พีไป
1: เดี๋ยวเอาหนังสือไปอ่านนะฮะ ผมว่าเรื่องบางทีการแก้ปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำบุญในเอาชนะใจตัวเองให้ได้เพราะอย่างที่พี่ทนายย้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเพราะเราไม่รู้จักสิ้นคิดแล้วเราก็ไม่มีเขตปลอดความคิด มันเลยทำให้วิกฤตต่างๆเนี่ยถาถมเข้ามาก็เกิดจากการปรุงแต่งของเราเองวันนี้ผมได้คำตอบแล้วนะฮะผมก็จะไปหาเขตสิ้นคิดของผมละ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มแล้วนะครับสร้างอาณาจักรเขตปลอดความคิด
0: นะใครเข้ามาก็เห็นบอกว่าห้ามคิดห้ามคิด
1: ห้ามคิดเอาตัวคนแรกก่อนแล้วกันเป็นสมาชิกในนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทนายมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกติดตามเราสองคนในตอนหน้ากันได้วันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่ดนัย
1: สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ประโยคนึงที่มันโดนมากเลยก็คือไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ
1: ครับ
0: เวลาเราต้องเจอแต่วิกฤตอะไรอย่างเงี้ยจิตใจจะกลับมามองว่าเออเราอยากให้คนเห็นใจเราบ้างเราอยากให้คนเข้าใจเราบ้างแบบนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับพี่นายที่จะสามารถจะทำได้อย่างพระองค์ท่านด้วยแนวคิดแบบเดียวกันนี
1: ้ครับ
0: คือเราบอกว่าอยากให้คนรู้ว่าฉันเป็นซัมบอดี้นะ
1: ครับ
0: แต่อีกมุมนึงก็อยากให้คนเห็นในสิ่งที่เราทำมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสองอย่างเนี้ยคนโดยมากน่าจะเลือกอย่างแรกมากกว่าไห
1: ม
0: แต่ทำยังไงให้คนสามารถคลิกได้แล้วก็น้อมนำสิ่งที่พระองค์เคยพูดไว้เนี่ยมาอยู่เป็นเหมือนกับว่าแรงผลักดันแล้วก็จะได้มองในสิ่งที่การกระทำเป็นหลักมากกว่าการที่จะต้องยืนอยู่บนท่ามกลางคนเห็นหรือว่าท่ามกลางคนพูดแต่ชื่อของเขาอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงได้บ้าง
1: คือที่น้องพีพูดมาเนี่ยถูกต้องฮะคนเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นซัมบอดี้เนาะ
0: ใช่คร
1: ับเป็นซัมวันอ่ะคือไปไหนก็อยากจะให้เป็นที่รู้จักไปให้คนแบบนับหน้าถือตาแล้วโดยเฉพาะในสังคมไทยของเราเนี่ยนะฮะใครมีเงินนะฮะใครมีรถนะฮะใครมีบ้านหลังใหญ่ใครมีอะไรเนี่ยคนก็จะนับถือในตรงนั้นถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันควรจะนับถือกันมากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นซัมบอดี้เนี่ยดีไหมมันก็ดีเป็นคนสำคัญนั้นดีแต่เป็นคนดีสำคัญกว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะฮะแต่นะครับแต่พระเจ้าตรัสว่าที่เหนือกว่าทั้งหมดเลยเหนือกว่าคนดีต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าการทำความดีแล้วไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยการทำความดีโดยไม่ยึดติดกับความดีพระเจ้าตรัสสอนว่าให้เราทำความดีเนี่ยเหมือนนกที่โบยบินบนท้องฟ้าแล้วไม่ทิ้งรอยเท้า
0: ผมบังเอิญได้หนังสือจากพี่เมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ได้ไปอ่านแต่วันนี้เราอยากจะมานำเสนอให
1: ้
0: คนที่ติดตามเราได้เห็นอีกแง่มุมนึงประโยคนึงที่มันโดนมากเลยก็คือไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ
1: ครับประโยคนี้ย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วเลยตอนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแผ่นดินนะฮะจากที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักคิงอนันทมหิดลนะครับมา10กว่าปีนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่โลซานนะครับก็เป็นที่รู้จักมากทั่วโลกเลยนะครับแล้วในวันเดียวกันเนี่ย

0: นะในวันที่เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคนไทยทั้งชาติเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นวันที่รัชกาลที่9พระองค์ต้องทรงรับพระราชภาระในการที่ต้องทรงดูแลคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสื่อต่างประเทศได้มีโอกาสมากราบบังคมทูลขอพระชันสัมภาษณ์เพราะว่าวันนั้นเนี่ยโลกยังไม่ค่อยคุ้นกับพระนามคิงภูมิพลใช่ไหมครับคุ้นแต่คิงอนันทมหิดลนะครับประโยคหนึ่งที่เป็นการขอพระชันสัมภาษณ์ก็คือถามว่าอยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักว่าพระองค์คือใครWho is King ภูมิพลประมาณนี้นะครับซึ่งก็รับสั่งตอบทันทีว่าไม่ต้องจำว่าฉันคือใครแต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอในยะที่สำคัญจริงๆสำหรับที่พวกเราเอามาใช้กับชีวิตเราได้ก็คือว่าเราเกิดมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดมาพร้อมกับยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหัวโขนนะฮะความเป็นนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยนะครับบางคนมีบางคนก็ไม่มีนะครับแต่พระองค์เนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านั้นหมดเลยสิ่งที่ถือว่าเป็นเปลือกนอกครับว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอะไรนะฮะคือไม่ให้เราติดอยู่ที่เปลือกแต่ให้เราติดอยู่ที่เนื้อในเนื้อในนั่นคือการกระทำนะฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะวัดคุณค่าของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยวัดว่าเราทำอะไรนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วนี่คือพระราชดำรัสองค์นี้เลยก็เลยเชิญขึ้นมาพิมพ์อยู่บนหน้าปกนี้เลยครับวันนี้ก็เลยบอกว่าอย่างน้อยอาจจะบอกว่ามองหาตัวอย่างได้ยากอย่างที่น้องพี่บอกว่ามันจะหาตัวอย่างได้จากไหนก็เลยกลับมาที่ตัวอย่างคือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนนะฮะที่ท่านทรงงานทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดเลยและไม่เคยรอเลยครับว่าใครจะมาสรรเสริญไหมจะมาชื่นชมยกย่องไหมหรือจะมาอะไรท่านก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อย
1: ตอนนี้ผมมีคำสองคำเกิดขึ้นในใจตอนระหว่างที่เราคุยกันนะว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรดีๆขึ้นมาสักอย่างเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าไม่ได้เกิดจากคำว่าเสียสละนั่นเกิดจากคำว่าเราเต็มใจถึงแม้ว่าการกระทำแบบนั้นจะทำให้เราลำบากเราก็ไม่ได้มองว่ามันคือการลำบาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าอีกมุมนึงคนที่รู้สึกว่าทำแล้วยังลำบากแล้วก็ทำไปแล้วก็ยังรู้สึกไม่สบายใจทั้งนั้นที่ทำดีนะฮะนั่นแสดงว่าวัตถุประสงค์เราไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอะ
0: ครับคือทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเรามาเช็คใจเรา
1: คร
0: ับนะถ้าใจของเรามันมีความสุขมันเบิกบานมันเต็มอิ่มนั่นแหละครับนั่นคือใจที่มีพลังอย่างที่น้องพีบอกอะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่ทำอะไรได้อีกมากมายเลยตัวเองเขียนเอาไว้เหมือนกันเป็นคำขวัญประจำตัวเลยบอกว่าหัวใจผมเป็นสุขทุกครั้งที่มันเต้นเพื่อผู้อื่นถ้าเกิดหัวใจเราเป็นสุขได้เพราะว่ามันเต้นเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยเป็นแบบนี้ครับเราก็แบบเฮ้ยดูมันน่าจะเหนื่อยนะแต่มันก็ไม่เหนื่อยอ่ะ
1: ค
0: ือมันมีความสุขอ่ะความสุขมันเป็นโมเมนตัมอะครับมันเป็นแรงผลักดันนะมันทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเจอวิกฤตไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้วิกฤตแค่นี้เองเหรอขำๆขำๆมาอีกซีมาอีกคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเพราะเรามีความสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่ใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่พี่ทำสิ่งที่พี่ทนายทำเนี่ยนอกจากมีความสุขแล้วเนี่ยต่อให้ต้องเจออะไรก็แล้วแต่เจอวิกฤตมากมายแต่ความสุขก็คือเป็นภูมิคุ้มกันทำให้เราสามารถเดินต่อไป
0: ถูกต้อง
1: ฟังเรามาถึงจุดนี้ลองคิดดูนะฮะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าที่คุยกับผมเนี่ยรวมถึงพระองค์ท่านก็ได้ฝากร่องรอยแห่งความสุขที่ทำได้จริงหรือแม้กระทั่งอยู่ในช่วงวิกฤตท่านก็ยังมีความสุขแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นได้บางทีเราก็ต้องยึดหลักการนี้เป็นหลักเหมือนกันวันนี้ผมกับพี่ดนัยนะครับกับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกก็ต้องขอลาไปก่อนอยากให้ทุกคนคิดว่าทุกวิกฤตคือความสุขเราจะได้ก้าวผ่านมันไปได้ด้วยกัน
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอ

รการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือก

ลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของ

สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้อง

เป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่หลากหลายและน่าสนใจวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูสินค้าของเขาได้นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใกล้ๆกับสวนลุมนะครับพูดถึงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับและแบรนด์ดอยตุงนั้นก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานในบ้านเราสามารถทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้และในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวันนี้เราจะไปติดตามกันดูครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับวันนี้ถือว่ารายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดาดิษฐ์สกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณดุ๊กนะครับอยากจะถามถึงภาพของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ในบ้านเราครับเรามีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดอย่างงานที่ทางมูลนิธิทำหรือว่าคนอื่นๆทำกันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรานำธุรกิจเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าประสงค์คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นการใช้ธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในมุมใดมุมหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยพอในเวทีโลกเขาเริ่มที่จะมีความตระหนักเรื่องของวิถีการทำธุรกิจแบบนี้มากขึ้นก็เริ่มมีคนที่จะไปกำหนดเทอมเรื่องsocial enterprise ก็ดีsocial business ก็ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เขาเกาะกระแสกันมาแต่เราต้องบอกว่ามันเป็นมาโดยตลอดที่บ้านเราเนี่ยครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพึ่งพาเงินบริจาค กับมูลนิธิหรือว่า SE ที่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันยังไงครับ
1: ผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ละองค์กรเราต้องแยกมา2 อย่างด้วยกันอันที่1คือเราควรจะโฟกัสเรื่องของ impact ที่เขาทำผมคิดว่าถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยทำงานแล้วมี impact ที่วัดได้เป็น impact ที่ sizable แล้วมีโมเดลในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยที่ไม่ได้เน้นอิงกับธุรกิจเป็นหลักเนี่ยก็ได
0: ้
1: แล้วก็สำหรับบางคนที่มีธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังสร้าง impact ได้เนี่ย ก็ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าทุนทางสังคมหรือว่าความท้าทายของเขาเนี่ยสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้าง impact ได้ดี
0: ก็คืออยากจะให้โฟกัสกลับไปที่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วก็คือเลือกให้เหมาะกับตัวเองนั่นจ
1: ะใช่สุดท้ายคงต้องดูที่ impact ที่เขาทำมากกว่าว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคือเวลาเราวัด sustainability เนี่ยเราอาจจะไม่ได้วัดเรื่อง sustainability ของตัวองค์กรว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องวัด sustainability ของชุมชนมากกว่าชุมชนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเขายังต้องพึ่งเงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
0: ครับบ้านเราเองเนี่ย SE อยากจะเริ่มบูมสักประมาณ 3-4 ปีหลาย SE ก็มีอายุประมาณนั้นเนี่ยนะครับกุญแจอะไรที่จะทำให้บรรดาธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือว่าทำเป้าหมายของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการตั้งหลักบนฐานที่ฐานการธุรกิจเนี่ยที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะต้อง identify ให้ชัดว่าปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้นี่คืออะไรแล้วการที่เขาจะออกแบบธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรหลายๆ SE เนี่ยผมคิดว่ามีความตั้งใจดีที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ define ปัญหาที่ชัดหรือว่าไปขัดเกลาแนวทางการใช้ธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้คมพอเนี่ยเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาเรื่องของการที่จะสเกลให้ธุรกิจเขาขยายมากขึ้นหรือก็อาจจะไปตันในเรื่องของresources บุคลากรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องตรงนี้ได
0: ้แต่จริงๆบ้านเราก็มี SE ที่ประสบความสำเร็จอยู่
1: มีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยครับ
0: ก็คือใช้เป็นตัวอย่างได้ลองศึกษาดูว่าเขาทำเป็นอย่างไรบ้าง
1: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรากลับไปนั่งดูจริงๆว่าที่เขาทำสำเร็จเป็นเพราะอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาตรงนี้แหละครับว่าเขา identify ปัญหาชัด
0: ครับ
1: business model ของเขาในการแก้ปัญหาเนี่ยค
0: ม
1: แล้วเขาสามารถที่จะเวลาที่เขาไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็นพวก investor ก็ตามเนี่ยคนแต่คนเหล่านั้นก็มีความเข้าใจว่าโอเคธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนได
0: ้
1: คนก็อินเวสต์ลูกค้าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าพอซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย
0: ์
1: ที่วัดผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีstrong fundamental ที่จะโตต่อแต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ตอบไม่ได้หรือยังหาประเด็นที่ไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ struggle เวลาที่เขาคุยกับอินเวสเตอร์ก็ดีหรือว่าจะไปตอบโจทย์กับสังคมหรือผู้สนับสนุน
0: ครับตัวอย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงของเราเองแหละครับเราก็น่าจะเป็นโมเดลของ SE รุ่นใหม่ๆได้พอสมควรตัวคุณดุ๊กเองก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำกับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มูลนิธิของเราทำอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่างานหลักของเราเนี่ยก็อยู่ที่ ธุรกิจ3ตัวด้วยกันเรามีไร่แม่ฟ้าหลวงเรามีหอฟินที่อยู่ที่เชียงรายทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการพัฒนาดอยตุงที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็น product ที่ชื่อว่าดอยตุงภายใต้ดอยตุงแบรนด์เนี่ยนะครับเรามี5ธุรกิจภายใต้ดอยตุงก็จะมีอาหารมีคาเฟ่มีท่องเที่ยวม
2: ี
1: เกษตรแล้วก็มีหัตถกรรมในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ผิดพลาดอะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาภายในกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะใช้แพลตฟอร์มของมูลนิธิหรือแพลตฟอร์มของดอยตุงแบรนด์เนี่ยที่จะช่วยยกระดับหรือช่วยสานความร่วมมือกับน้องๆ SE อื่นๆให้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาในทิศทางนี้เราก็ช่วยกันก่อตั้ง

0: Social Enterprise Thailand ขึ้นมาก็มีการรวบรวมน้องๆ SC ต่างๆขึ้นมาเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของพวกเวิร์กช็อปต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราก็มีการทำเรื่องของเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามที่จะล้อนชื่อว่าดอยตุง Plus The Social Enterprise Store ซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ดอยตุงนี่แหละเป็นตัวในการที่จะไปตั้งเหมือนกับเป็นมาร์เก็ตร้านค้าเป็นแบบร้านค้าโรเตทตามออฟฟิศบิลดิ่งต่างๆแล้วเราก็จะมีอะโลเคชันของร้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบถึงครึ่งเนี่ยให้กับน้องๆ SE ที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพแล้วก็โดยตรงก็จะลงไปดูให้ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีimpact ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจริงๆตามเกณฑ์ที่มูลนิธิใช้ในการวัด impact แล้วเราก็เหมือนกับว่าจะเป็นการันตีให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของเราในช่องทางของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยก็มี meaningful impact ให้กับชุมชนเราก็พยายามที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับ
1: ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิหรือว่า SE ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตั้งมาจากการมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะแก้ไขของเราเองแรกเริ่มเราเห็นปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าตอนที่ดอยตุงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบรรยายท่านเสด็จไปประทับที่ดอยตุงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทรงงานเรื่องของการปลูกป่าตอนที่ผู้ชมอายุ88พรรษา
1: ครับ
0: ตอนที่เริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าปัญหาของป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใจร้ายลุกขึ้นมาแล้วก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำไร่เรื่อนรอย
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีไม่พอกินมีไม่พออยู
1: ่
0: แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปวางแผนอนาคตในระยะสั้นให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของป่าเนี่ยคือการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
1: เรา
0: ก็ค่อยๆมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าป่าต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ในป่าด้วยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนกับป่าเขาอยู่ร่วมกันได้กระบวนการก็จึงเป็นที่มาของการหาธุรกิจที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นคนปลูกป่าเมื่อปลูกป่าเสร็จมีทักษะเรื่องการดูแลต้นไม้การเพาะเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มส่งเสริมในการปลูกพืชใต้ป่าก็เป็นที่มาของกาแฟแล้วก็เมคาเดเมียจากนั้นแล้วเราก็เริ่มทำโรงงานเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มค่อยๆต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เราตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นความสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเขาสร้างงานสร้างอาชีพที่มีคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆโตมาจากตรงนั้นนะครับ
1: ครับทุกวันนี้นี่เราใช้โมเดลของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากคือดอยตุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความชัดแล้วเริ่มเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่จริงๆต้องเรียนว่าตอนที่ทำดอยตุงขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยท่านประธานนะครับวันวชูนิรันดาเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าดอยตุงจะต้องสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลย
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร12-13ปีนี่แหละกว่าเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้คือสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็รายได้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการนำไปปันผลหรือไปทำอะไรก็นำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดอยตุงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์ที่มองมาไกลมากเลยว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าประสงค
1: ์ตอนนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการวางเป้าหมายในอนาคตอีกไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าผมแฮปปี้นะกับสิ่งทุกอย่างที่เรากล้ามาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะมีองค์กรนึงที่เติบโตขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แล้วทุกวันนี้สร้างรายได้ขึ้นมาจนมีหลักรายได้อยู่หลักหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าแม้ความสำเร็จเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตคือว่าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่ทำอะไรต
1: ่อ
0: ต้องไปมองว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าคือมันทำได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่หรือว่ามันสามารถที่จะเอาบทเรียนที่เรามีเนี่ยไปขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วเราก็ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณชุมชนนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ดอยตุงเนี่ยมันถูกนำไปสกัดกลั่นกรองแล้วก็นำมาขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นๆกับประเทศอื่นๆกับชุมชนอื่น
1: ๆได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราได้คุยกันถึงแนวความคิดในการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าการต่อยอดแนวคิดนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ

0: ับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้เปิดมุมมองกันมากทีเดียวนะครับจะคุยกันกับคุณดุ๊กต่อครับสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นักครูเราคุยกันว่าทางดอยตุงก็พยายามที่จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆจะรวมถึงต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
1: ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเราทำอยู่2ขาด้วยกันขาแรกเนี่ยคืองานที่เราทำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทบางครั้งเราลงในพื้นที่ไปเนี่ยการเอาธุรกิจมาอะแดปต์เลยเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันต้องไปพัฒนาทุนในพื้นที่ก่อนมันจะเป็นเรื่องของน้ำดินป่าแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุนที่เป็นทุนของบุคคลในพื้นที่การพัฒนาผู้นำการอบรมการเทรนเรื่องศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมเต็มเรื่องของธุรกิจเข้าไปนะครับในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเราไปทำงานในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันนี้เราก็ให้คำปรึกษากับประเทศต่างๆเหมือนกันอย่างพวกโคลอมเบียมาพวกอนาคตอาจจะมาจากโมร็อกโกมาจากอิหร่านก็ทำอยู่ในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ทำในประเทศพม่าหลายโครงการแล้วเราก็ตอนนี้ได้เริ่มเข้ามาทำในประเทศไทยหลายโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลูกป่าที่น่านที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วป
0: ั
1: จจุบันก็เริ่มมีการทำผลผลิตที่เป็นพืชระยะกลางกับพืชระยะยาวแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตแล้วกำลังตั้งโรงงานก
0: ็
1: กำลังดูเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นในโรงงานให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของให้ชาวบ้านเริ่มกระบวนการในการแปรรูปแล้วก็อาจจะทำในสั่ง OEM ก่อนในช่วงแรกนะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาธุรกิจนี้ก็เป็นตั้งแต่เม็ดมุ้งหิมพานต์แล้วก็มีธุรกิจกล้วย
0: ครับอันนี้จะไม่ใช่ดอยตุงแล้ว
1: ก็ต้องเรียกว่า powered by ดอยตุงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีใจที่เราเห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจก็เป็นหนึ่งในวิธีการผมคิดว่าจะแบรนด์ดอยตุงหรือไม่แบรนด์ดอยตุงเนี่ยถ้าของมันมีคุณภาพแล้วมันมีการบริการที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็ไปได้ตอนนี้เราก็นั่งดีเบตกันนะครับว่าการที่จะใช้แบรนด์หรือไม่ใช้แบรนด์มันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดอยตุงยังจะและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนี่ก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ
0: ์ครับคุณลูกมองว่าความท้าทายของการทำ SE โดยเฉพาะ SE ที่เพิ่งตั้งใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเด็กๆที่เขาเริ่มทำส่วนใหญ่เขาจะพลาดกันเรื่องไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าความท้าทายของ SE ในประเทศไทยเนี่ยคือเราแข่งขันบนพื้นฐานของตลาดทุนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขึ้นมายังไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายในเรื่องออเปอเรชั่นเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องโลเคชั่นเรื่องการเซตเมนูเรื่องการดิฟเฟอเรนเชตพอดักตัวเองออกไปเนี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วครับแต
0: ่
1: ถ้าเกิดต้องไปตอบโจทย์ชุมชนด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นความยากที่ยิ่งกว่าแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวมันเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชุมชนที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จ impact มันไม่ดีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการให้มาให้การรับการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะทำให้เขารอรับhand out จากหน่วยงานต่างๆก็รับเงินบริจาคอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นความท้าทายในด้านนี้อย่างที่เรียนให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าความท้าทายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งต้นธุรกิจผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคงต้องไปศึกษาแล้วก็ดูในรายละเอียดมันให้จริงจังคงจะต้องคุยให้เยอะแล้วก็ถกกันให้จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาน้องๆบางคนหรือ SC บาง SC เนี่ยที่มีแพชชั่นสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะบางทีคือกระโดดลงไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ผมมักจะเปรียบให้น้องๆฟังว่ามันเหมือนสร้างบ้านนะครับถ้าเราทำรูปปิ้นให้ดีรู้ต้องลงเสาเข็มตรงไหนคำนวณน้ำหนักต่างๆให้ดีเนี่ยบ้านมันก็มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่า

0: เราทำแบบออกแบบไปสร้างไปเนี่ยเทิร์นคีย์ไปเรื่อยเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องการจะสร้างบ้านทรงไทยมันออกมาเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยมันใช้เวลาอีกนานในการปรับแก้โครงสร้าง
1: แต่หลังๆกลุ่มคนที่ทำ SE ก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลการช่วยเหลือ
0: ใช่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่เราเริ่มมีเวทีที่จะมานั่งคุยกันมานั่งทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีการถกกันค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ FC ในประเทศให้เกิดความชัดเจนแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เงินทุนหรือเปล่าเงินคือเงินทุนอย่างเดียวเหรอบางคนมักจะคิดว่า SE เนี่ยชอบไปหาเงินทุนมาสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าเนี่ยคือเขาอยากจะได้ความรู้อยากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในการที่เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเขาในการที่จะโปรโมทสิ่งที่เขาทำอยู่
1: ก็คือนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของเงินก็คือบริษัทไหนมีสามารถด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนก็เอาจุดนั้นไปช่วยเขา
0: ผมว่าเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซตเองเนี่ยมีคลัสเตอร์ของบริษัทอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซตทำคือก็จะมีเซตที่ทำมาเป็น peer to peer ผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยไกด์น้องๆเพราะของเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้เวลานานมากในการที่จะเรียนแต่การที่เขาได้พบปะกับผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองได้เรียนรู้ทางลัดเนี่ยมาทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นว่าบริษัทตัวใหญ่ทำแบบนี้ได
1: ้ครับแล้วตัวคุณดุ๊กเองล่ะครับมีการมองเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ทำอยู่ครับ
0: ผมบอกกับน้องๆในทีมงานที่มูลนิธิตลอดเวลาว่าโชคดีที่เป็นคนที่พบแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าทำงานให้กับคนที่มีความต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจริงๆเป็นงานที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีความร่ำรวยที่มากขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตสุดท้ายถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆมั้งครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆได้ด้วยการทำดีแล้วก็ด้วยการที่เราคิดดีแล้วลงไปปฏิบัติด้วยด้วยการเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถได้ทำให้ลูกเราที่หวังว่าจะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ก็จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็น
1: ครับลูกเองน่าจะได้สัมผัสกับ SE หลายๆบริษัทในบ้านเรามีบริษัทไหนที่เรามองว่าเราประทับใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไหมครับ
0: โอ้ผมว่าคงพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แชร์เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าที่ผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีหลักการธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มี impact ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงสยามแมคานิกของนิวนะครับแล้วก็โลโก้ไลท์ของเจ้าไผ่นะครับแล้วก็มีผมมองว่าผมชอบ Teach for Thailand ของตะที่ตะเขาดูอยู่ด้วยอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ SE สำหรับผมคิดว่ามันใช่ในแง่ของ impact ที่เขาพยายามที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีโมเดลในการทำงานที่ชัดเจนมี determination มี business savvy ด้วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มี leadership skill ที่ดีมี very very good managerial skill จากที่ได้สัมผัสกับน้องๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ผมคิดว่าเป็น up and coming SE แต่ว่าคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงก็น่าจะลุกขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศได
1: ้ครับอยากจะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับหลายคนเขาก็ทำงานประจำอยู่บางคนเรียนจบมาก็อ่ะเดินตามสายเมนสตรีมใหม่ทำงานบริษัทไปอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรของตัวเองหรือบางคนบอกว่าจะให้โดดออกมาทำเลยเนี่ยลาออกจากงานมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเราแนะนำยังไง
0: ถนนสายนี้มันไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะครับผมว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าการที่จะลงมาทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาต้องกิฟอัพเยอะนะคือ career path ของเขาที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เขาทำอยู่ risk ที่มันเกิดขึ้นทั้ง financial risk นะครับแล้วก็เวลาที่จะต้องเสียไปเนี่ยมันนั่งเวกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดี
1: ครับ
0: เราอาจจะคิดดีวางแผนธุรกิจได้แล้วใช้เวลาในการที่ลงพื้นที่ไปศึกษาไปสัมผัสกับชุมชนหรือไปเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากนั้นแล้วคงจะต้องไปคุยกับคนหลายๆคนที่เขาอาจจะแชร์มุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่ามันเป็นทิศทางที่อยากจะไปหรือเปล่าผมมีความมั่นใจว่า โลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปทิศทางแบบนี้ผมมีความมั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยที่ให้มันมีGood Governanceอย่างเดียวแล้วทำให้ช่องว่างคนรวยคนจนมันกว้างขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนเหล่านี้เป็น target group ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเราทำจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เขาซื้อของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่จะขายหรอกคือในขณะเดียวกันเนี่ยเทรนด์ของโลกที่เกิดปัญหาเรื่องของclimate change ขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแต่ wealth อย่างเดียวแล้วไม่ไปโฟกัสเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการทำให้มันเกิดบาลานซ์มากขึ้นในโลกเนี่ยเราก็คงต้องไปทำอย่างที่ในหนังอะครับคือย้ายไปอยู่ดาวอื
1: ่
0: นตอนนี้ผมมีความคิดว่าหลายๆคนคิดว่าการย้ายไปดาวอื่นง่ายกว่าการที่จะรีเวิร์สปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสำหรับผมเองผมมองตรงข้ามผมคิดเราอยู่ในโลกเนี่ยลูกเราหลานเราก็ต้องอยู่ในโลกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรที่จะให้เขาอยู่สบายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยู่ยากขึ้นกว่าเดิ
1: มคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็น SE ที่แก้ไขได้บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้แล้วคนทั่วไปล่ะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับเวทีนี้ในการสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากได้ไงบ้าง
0: โอ้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราถามก่อนสิว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเนี่ยถามก่อนได้ไหมว่ามันไปทำให้พื้นที่ในป่ามันลดลงไปหรือเปล่ามันไปทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก exploit ถูกเอาเปรียบหรือเปล่าผมว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้น้อยเกินไปพวกเราเสพความสบายมากกันจนเกินไปเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราเดินเข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีแอร์แล้วเราก็ไปหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะบริโภค
1: ครับ
0: แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเราเหมือนกับเราพยายามที่จะตัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นออกไปถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเวกอัพคอลที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆให้หันมามองว่าถ้าผู้บริโภคก็ตั้งคำถามเนี่ยเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่เป็น most direct way ที่จะแก้ปัญหาดียิ่งกว่าการทำ good governance การทำ CSR report หรือการทำ sustainable development index
1: เพราะคนทั่วไปน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้สังคมนี
0: ้ก็เราเคยเห็นแล้วกระแสคนเวลาที่เขาไม่ซื้อหรือเขาบอยคอตอะไรขึ้นมาทีบริษัทก็เปลี่ยน
1: ครับได้ครับวันนี้น่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับน้องๆที่มีความคิดอยากจะทำ SE อาจจะมองเห็นปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโอกาสที่ไม่เทียมกันเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีความยากอยู่มันจะมีความท้าทายที่เราต้องพยายามสู้กับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณดุ๊กมากนะครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าครับจะพาไปพูดคุยกับ SE ที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนกลับมาติดตามรายการของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมล้มดิดปนัดดานะครับผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์

รายการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้แล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้น

0: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
2: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: เป็นยังไง
7: บ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่

อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลเครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ครับที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านครับผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้าง

0: การแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

0: ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ
1: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะ

อายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตาม

ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมายังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวตศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเทระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569
จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและสุทานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราช

การฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองหมู่วัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท JNP

Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิต

าสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ถึงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู่
1: อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปๆ

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดโบราณๆสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
1: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลยก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บออดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ

0: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
1: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
3: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
4: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
3: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
4: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
0: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
4: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
0: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
0: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงไหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคุก

0: ลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนบยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึง
2: ค่ะ
1: ผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะคร
2: ับ ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก
1: ็
2: มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค่ะ
2: ก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลย
2: นานมาก
1: เอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก
1: ็
2: เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: 24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับผม
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัว
1: คร
2: สมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ
1: ่
2: ะก็มันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
1: เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะ
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
1: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะ

0: ถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
1: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
0: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
1: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไง
0: คือ
1: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
0: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรส
1: ิ
0: ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้างอย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหนเราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผ
1: ู้
0: ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
1: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
0: ไม่เชื่อ
1: เออนี่แหละนี่แหละ
0: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
0: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: คร
0: ับแต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีทั้ง4สาขา
0: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากครั้งอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วยนะฮะ
2: คุณนิมพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะคะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็
2: ใช่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: เนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
1: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
0: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
1: ครับผม
0: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
1: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
0: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
1: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
0: ออริกาโน่นะคะก
1: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
0: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
1: บ
0: อกว่าเออมันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
1: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
0: ับอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
1: อ
0: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค
1: ่ะแล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
0: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
1: ค
0: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบล็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเองค่ะ
1: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
0: คุณทีมลองชิมเลยไหม
1: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
0: จริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
1: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
1: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
0: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
1: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีอะไรอีกบ้างฮะ
0: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
1: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
0: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
1: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
0: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็น ธรรมชาติ

0: ของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะ
1: ค
0: ถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
1: โอ้คุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาด

0: ุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: ับหลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับ
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรคะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค่ะ
1: ค
2: ไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ
2: ่อค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าหุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ควันนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี่
2: ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาเราจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค่ะ
1: คนเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
1: สำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: นี่ฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ 1. มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ 2. มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง 4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อม

0: แล้วหรือยังครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์งานที่ไปแล้วไปแล้วได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
2: หมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีผมด้วย
4: แล้วก็เวียนหัวด้วย
0: ตามขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่
4: ะสว
2: ั
4: สดีค่ะ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
5: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
5: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
5: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนต์ทักมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณาในวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเออก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผมใช่ครับ
0: ค่ะ
5: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
1: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
5: ครับ
1: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมากก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
5: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
1: 10ปี
5: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
2: พรุ่งนี้ครับเฮ้ย
5: สิบกว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
1: ดังเป็นคำเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
1: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
2: ประคอง
1: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ้ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
5: ครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
5: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
2: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
1: พิธีกรนะ
2: จ
1: ะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆเราเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
2: บ่อยมากครับค่อนข้างบ่อย
5: อ๋อเหรอ
0: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
1: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไรคะ
1: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่า อะเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
2: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
5: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
1: โอ้โหมันคือตำนาน
2: คนแบบว่าแอพิเชียเรามากแบบแบบทันได้เลย
5: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่น
1: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะ
5: คือ
1: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
6: า
1: อ่ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
0: เห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
2: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
0: ค่ะ
2: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้ไงครับผมฉะนั้นก็เลยแบบทำด้วยเบลมาตลอดเวลา
0: ก็คือครอบครัว
2: ครับผม
0: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว

0: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
1: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันเป็นการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
2: เป็นความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้ยเขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาไม่ได้รู้จักนะจะรู้ว่าบุลเลอร์ไม่ใช่คนอย่างนั้นบุลเลอร์แบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
3: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
1: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกเป็นหญิงเพราะไม่สวยมาก
3: อุ้ยสวยเราสวยแหมน่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้สวยมาก
1: ใช่ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
3: ครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
0: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
3: ์
0: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
3: ้
0: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะจัน
2: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
3: อ้าว
2: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอินไซด์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาละแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุลเลอร์ก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
3: ้
2: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบม
4: ันลงกันพอดี
2: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรเงี้ยครับ
3: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
2: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
3: ให้ความสำคัญ
2: ให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
3: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
2: ใช่
3: คือบุญรอด
2: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ทำงาน
2: ที่ทำงานบูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
3: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบ
0: ดี
3: รักเพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
2: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
3: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มวิมุกค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
5: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
5: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19 ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
4: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
6: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบเนี้ยที่แบบประคับประคองกันน่ะคือเพื่อนน่ะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37 38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
4: ันพิเศษขึ้นไปอีก
6: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
4: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
6: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
4: ครับ
6: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี่
4: ครับ
6: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันเนี้ยที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
4: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นสับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
2: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ทเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ่ะ
4: ครับ
2: ซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีภูแม่กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตภูอยู่ตลอดว่าภูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
4: มีเสมือนมีเซนส์เลย
2: อะไรแบบ
4: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยไปเช็คเรื่อยๆ
0: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

าแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัว

0: เล็กได้ลงคอ
1: นี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
0: ขอบใจนะจ๊ะซีส
2: อุ๊ยหอมด้วย
0: อร่อยด้วยหูยชงเก่ง
1: แม่ฉันชงยา
2: แหมรู้หรอกนะแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะ
0: ครอบครัวเธอนี้ดีดีนะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วย
3: ฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ
0: อุ๊ยสำลักความสวย หอม
3: แล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ย
0: จะจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
3: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
3: เออก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายผู้เขารักคนที่ผู้เขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้เขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
3: โอ้ถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อ
3: ้
0: าวก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
3: โอ้มานี่มา

0: ันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สื่อจังก็เสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
1: ว้ายดูเขาเนี่ย
2: บ้าเฮ้ย
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันต้องมากมาย
0: โห
1: เรื่องผู้ขามนี่ขี้เล็บเลยนะขามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่แคร์เลยเลยนี
1: ่โอ้ยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: พอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้า

0: เล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมือไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปคุณรอดไหมไปไปเดี๋ยวจะไปไปไปทำอะไรโอ้ยอย่าให้เว้ยแม่ขาแม่มันจะฆ่าหนูค่ะ
0: คุณรอดหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: ไอ้หญิง
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
3: ปีที่แล้ว
2: ปีที่แล้วเอง
3: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
2: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
3: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
4: ทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
3: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอะผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
4: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่าง
3: รู้สึก
4: ปกติ
5: เอาจริงไม่เซนส์เลยคุณน้องแบบเสียงน้องคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่มีแบบมีแบบว่าจะเกิดขึ้นอะไร
3: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้เธอ
5: มาด้วยกัน
3: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
4: ใครสักคนที่นั่งอยู
3: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
2: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
5: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
3: โอ้ใช่มีซีนด้วย
5: บนสกายวอล์ก
3: บนสกายวอล์ก
5: ใช่แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากว่าเป็นอะไร
3: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
5: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
3: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
5: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
3: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผู้ก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
4: ปล่อยเต็ม
3: ใช่
4: น
3: ี
4: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
3: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
4: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
5: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเล่นสบายใจขึ้นหรือมันโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
3: ไม่ลังเลเลย
5: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
4: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
3: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
4: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
3: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
4: เย็นนี้
3: ใช่ใช่ใช่
4: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
3: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำงานบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
4: ครับ
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
5: เริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
3: คนเดียวใช่
5: ก
3: ็
5: เรียกว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
3: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะ
2: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
5: ทุกอย่างทุกเรื่อง
2: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
5: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
4: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
5: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
3: มากเกินไป
5: จะมองดีแบบโดนเอาเบียด
3: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
5: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกนี้หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
3: ไอ้บุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมหนึ่งของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลย เอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
2: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกไหมคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
3: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยเป็นโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึง
4: เป็นบ้านของเราอีกหล
3: ัง ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีก
2: อ
3: ะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
3: โน ไม่ได้เป็นแฟนก
2: ัน
3: แต
2: ่
3: คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
4: ทุกคนคิดเลย
3: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
5: ถึงคิดอย่างนั้น
3: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนเราจับมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกแบบไปเดินห้างเดินจับมือกันโค้งดึงกินแฟนกันอยู่แล้ว
4: ครับ
3: ใช่
2: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
3: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
4: ครับ
3: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
2: แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของบุญรอดเป็นยังไง
5: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายเราที่ไม่แข็งแรงด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในบุญรอดจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆเนี่ยถึงจะคบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีเลยว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
2: แล้วของภูล่ะคะ
3: คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriorityหลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หน่วยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะผู้ขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
4: ก็ไม่รู
3: ้อะไรแบบนั้นฮะ
4: ไปถามแขกรับเช
2: ิญคุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
6: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อนาเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
2: ๆ
6: ตอนหลังเนี่ยอนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่า ความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบนี้เราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
2: อ
7: ย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย

0: คนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
1: ้มาถามถึงเรื่องชาแนลของพวกคุณดีกว่าผู้เข้าชาแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: โอเคจริงๆภูเขาชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ภูอ่ะตกงานแล้วภูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้องสองคนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ้ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือนึงอ่ะมันทำให้ผู้สามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุลรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
3: เป็นแขกรับเชิญ
2: คนแรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมอละนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
3: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยล่ะค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็คือผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบวยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานเลยแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอละค่ะให้เสียงแอร์ดังหึ
2: จะแห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่าคือก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะครับอย่างนี้แหละค
0: ่ะหายอยู่
3: ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะ

0: ากพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต
0: ์คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
0: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
2: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สู้ๆนะคะพี่
3: ๆค่ะ
0: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
3: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณนะคะลูกสาว
2: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่ปริ่มนะ
2: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านกะซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
4: คิดว่าคนจะไม่รู
5: ้ระวังหยิบระวังมันเดินหยิบ
2: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที
2: ่นี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
2: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
2: น้ำตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: ทำไมอ่ะคะ
2: ท้องหนักเลย
1: มันกินข้าวดีกว่าค่ะชีสเค้กด้วย
6: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายๆคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจให้เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
7: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
9: ฟ้าเดือดมันแบบมาแบบไม่ได้มาแมมมี่เลยอ
7: ้าวเคยแมมมี่ป่ะ
9: ไม่เคย
10: ฉันก็อ่อนมาก
9: มันลอยข้างอีก
10: รอดเลือกชุดแกงฉันมาก
9: มันน่ารักดี
10: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซูมา
11: ไอซูมิซา
10: บ้าทำ
12: อะไรบ้าไหน
13: บ้าเกิน
14: ฮะเพลงเดียวกัน
15: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะความรู้สึกของภูอ่ะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงาน

0: านแล้วเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: พี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ผัวทำงานงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
2: อย่างที่บอกเนี้ยมันเราเห็นคือขั้นตอนเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราแบบได้แค่คนทั่วไปทำไปเดินแล้วทำชอบแบบกับการว่ามีคนอ่ะไม่ให้พิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับมันในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังแบบให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดแม่ขายเลิกกับแฟนเขาปรึกษาผู้รอดมาเขาปรึกษาบอกเขาดีเขาดีขึ้นมากมากเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไร
0: เพื่อน
2: เขาปรับทุกข์กับเราเหมือนกันเราก็มีคุณค่ามากมาก
0: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะยินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสน มีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีเจมให้เราแบบเป็นผู้อย่างคนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมีคุณค่ามากขนาดนี้นะ
2: ครับใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบนี้ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
1: สุดเป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดอะไรหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี้บุญรอดเป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอสองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆเลยพอดีแบบน้องโดนจับแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยหรือว่าแบบน้องมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองมากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นแม่รู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือวิลเลอร์เราเป็นห่วงน้องภูเขามาแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายหรือแบบเวลามีในมาท้าใจบุ๊บน้องจะแบบดาวเลยแต่ว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: เออแบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะเลยถ้ามีเลยบอกพี่ได้เสมอ
2: ที่เราอยู่นี่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับมาแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสมอแล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: นั่นแหละ
3: ค่ะถามคุณอนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่2คนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบ การที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะคะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ค่ะ
3: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
5: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
3: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
0: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
3: ้
0: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
5: จริงๆ
0: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
3: ค่ะและที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอ
0: ด
3: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
2: ครับจริงหรอแรงมากโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับยันดีพี่นะขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
4: สวยเราอ่ะ
2: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณที่พี่
4: สวยเราอ่ะ
2: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
4: เ
2: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
4: ดาราทั้งหน
2: ึ่
4: ง
2: ดาราทั้งหนึ่ง
5: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมคร
2: ับ โอ้พี่อะไร
5: ขอบคุณมาก
2: ประตามยิ้มกว้างคือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดจะไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแบงก์ก็ไปไหนไม่ได้นู้นจนบนเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปใช้พลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
3: ม
2: ันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์อ่ะมันคือการที่แบบเราเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แสแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
2: หัวหินครับผม
5: แล้วอย่างบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
2: โอ้ย
3: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทั้งแง่คิด

0: ากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Đúng. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอาแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง

0: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
1: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็งมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
2: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
1: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
0: เดี๋ยวหน่วยงานที่เอ็งพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
3: ใช
0: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
2: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
1: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองนายลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
1: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองรีโมทไหม
1: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
3: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: สู้ก็สู
4: ้ให้มันได้งี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
5: ไป
4: เฮ้ยไป
5: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเมียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
3: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
2: Oh.

Vale.

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเ้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: ผิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่เอาออกครับมือถือไปดิแม่โอ้ย
4: ตัวใหญ่แต่ว่า
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
6: ตัวใหญ่บ่
7: ต
6: ั
7: วใหญ
6: ่โอ้โ
7: ห
6: เรือไหลปะเนี่ย
8: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วเจ
6: ้ไหนปลาบักแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
6: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ที่เดือนโอ้จักจีสูงบ่สูงเด่น
9: นี่ให้ลองเบิ่ง
6: โอ้โอ้สูงสีอยู
9: ่บ่ทันสูงปี
6: ปันนี่มันยังบ่จัด
10: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
9: กัดให้มันน้ำลายไหลใช่ไหม
6: เจ้าของที่เบิ่ง
9: มาเน
1: ื้อยายเป็นอย่างเน
11: าะยายสีลูกขาวไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
11: เกี่ยวทงปุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะคล้องหน้าคนสีบอกให้เอาลูกขาวปันได้เป้งปันสำหรับคนบ่มีจะคล้องหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
11: า
1: ะ
11: เม็ดขาวก็งาม
4: ไปทั้งน้อย
8: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
4: ก็จะอยู่ตามทุ่งนาตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
6: ที่วันโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
6: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
12: สีใดเขาทุกสีครับ
13: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
4: ได้เห็นอยู่บ
12: ่จริงครับคิดไปสักนะ
4: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มี

0: ก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
1: ไปใส่การ
2: ไปจู้ครับครับปลาไหล
1: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี่
2: 7ขั้นครับ
1: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
3: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับคุณหน่อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
4: ผมหาปลาไหลหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกะกินคือกันปลาไหลเนี่ยสวยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยล่ะครับ
3: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: จะรถเสียงแน่ดอกครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาน้ำกันนี่กะสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: ครับเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังกะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
2: ถึงออกบ่ได
3: ้โ
2: หไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกจริงๆครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
4: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
2: เอาของเดี๋ยวเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวกินน้ำแล้วกันผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
5: เช้าก
2: ินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
4: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
2: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมหม้อมาม
5: าพี่ดำ
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แม่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแซบบ่เฮ็ดจังได
2: ๋กินยังแซ่บมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแซ่บกว่าอยู่ในบ้าน
6: กะหมูหน้าหมูลุงก็แซ่บเป็นธรรมดา
7: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
6: ลุงก็แซ่บ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
8: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาโน มีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
8: เขาก็หากันแต่ว่าเขาบ่ใส่หลายหร
2: อกก็เพิ่นสุขีครับเพิ่นอัธยาศัยดีครับเพิ่น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บ่
1: บ่ห่วงบ่
9: บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: บ่ต้องแล่นไปไกล
10: ปลาแล้วก็สิน้ําแค่เดียว
2: แล้วที่นี่ไปทางใดแต่คนนี
7: ่2คน
2: 2
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนใหญ่แดงไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำไหมพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลา

0: ้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
1: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะเจาะรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับรูมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบุญไปบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงอกกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
2: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปทั้งผี
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
2: ้มีอะไรมันปลาไหลหลายๆต้องเขย่าก่อน
3: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
2: ผมเทเขย่าก็คือมูกันว่าเสียกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบปลาไหล
3: เนี่ยก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
4: ไอ้มันแตกไวสุดเพราะว่าถ้าเอาไปโยกเล่นๆมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
2: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อรอบปลาไหลใช้เชอรี่และไส้เดือนนะครับ
1: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
2: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
2: เจ้าปัวบันเฮ้าเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
5: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ขี้ปลวกกินหอมกว่ากัน
6: มีเมฆขาวๆปลวก
2: อันนี้สูตรผมหรือว่าคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
6: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่แหละ
2: แค่นี้ก็พ่อ
6: เออแค่นี้ก็พ่อ
2: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแค่รอบ่อยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
2: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายก็ใส่ง่ายง่ายคือเขาไม่ลึกแค่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อเสียเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
7: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเราต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลายนี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
8: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ําเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
2: นี่นะครับยังไง
1: ครับบุกปลานะหน่อยนึง
2: เบอร์ละครับมันนี่ครับใส่แล้วมาแล้วไป

0: ถ้าไปหาหุ้งเขาหุ้งน้ำเอ้า
1: คำหนีเวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
2: แม่นเลย
3: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งหุ้งแจ้งดังสินะ
1: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
3: ซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ก็คือว่าหาโมงกว่า
0: ไปดังไง
4: โอ้ยเอาฟืนไปดังหุ้งเขา
5: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
0: แล้วไปเบิ่งก่อนว่าเขามันสิมีหยัง
6: ตอน
4: นี้
6: ก็
4: แล้วครับนี่ตอนนี้ก็กินอยู่นี่พวกเหมือนกันนี
7: ่ไหนได้ๆมาแน่นี
0: ่นักจากันใส่จู้เทียดกับสิพามากินข้าวครับก็สิพักผ่อนกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกให้กันพักผ่อนครับ
6: น้ำกันเหรอคะ
0: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
7: เอาเด
0: ีย
7: ว
0: ครับเดียวเลยครับ
3: เวลาออกมาสิกะกินหอลูกหอเมียอยู่ครับบ่ออกมามันกะบ่มีกินครับ
8: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนน่ะล่ะ
4: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
5: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
4: นอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
5: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
9: นอนแล้วครับ
5: ฝันดีนะครับพี
1: ่พักกันออกมากูอีจูจักม่องครับเพื่อน
10: ตีสามครับตีสาม
5: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
0: นี่ครับได้1ตู้1แต้มครับนี่มัน
5: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
0: โอ้ยคงถือไปแม่โอ้ย
9: ไม่ต้องว่ากันนี่
0: เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นที่ได้เถอะติดบ่าย
4: ถือครับถือ2ตัว
0: ได้ว่าตา
4: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
0: บ่มีเลย
4: มาบ่เฮ้ยได้บ่
0: ตัวเดียว
4: โอ้ได้2ตัว
0: โอ้ตัวใหญ่เลย
4: ตัวใหญ
1: ่อ้าวมัน
3: บางนี้ได้2ตัวครับนี่
1: ใช้เป็นไหน
7: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหาอยู่เลยครับ
4: โอ้บ่ถืออีกแล้วครับเป่าอีกแล้ว
1: มัน
4: บ่มัน
0: ถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
3: ใส่ได้จักบัง
4: ตัวเดียว
1: ตัวใหญ่บ
3: ่ตัวงามครับ
5: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
3: ่ได้กับ2โลครับนี
0: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกะว่า
5: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
7: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
5: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
0: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับ

0: ไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครหมานบ่หมานครับ
1: โอ้ได้บ
0: ่ได้อยู
2: ่โคจวดเลย
0: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังขอทางนั้น
1: โอ้ได้อุ้มบ
2: ่ได้อุ้มเดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
3: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ํากลับบ้านครับ
4: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
5: ก็ได้อยู
0: ่ได้เพราะอะไรอยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
5: 1โล1โลหรืออะไรอยู่ดอก
3: ปัดรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
5: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: หมดน้ํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ถุงปุ๋ยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแผลนํา
6: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
6: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
0: เราเอาฟางรองให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจะปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตายครับต้องเก็บได้ด้วยจ้ะเอาว่างไว้เลยครับ
5: ตอนนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆแล้ว
0: ก็เตี้ยเตี้ย
6: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
5: เก็บเสร็จครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโก๊ะก็เช่นกัน
1: วันนี้เราเท่าไหร่นะ
2: ได้โล่2ครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมแม่นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: เสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้หรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสีละจันแล้วก็ไทยน้ำออกไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็จะหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ที่แล้วย่างปลาไหลอ่อนๆครับแซ่บ
7: โลกนี้มีควายต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโก้แล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็

0: สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
1: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ใช้ชีวิตได้ดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ

0: างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่ใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่นะ
2: ครับ
0: สุดยอดเลยแต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: กับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะฮะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: มันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มี
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดดู
1: อุ้ยป๊อป
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครในการพัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่า okay. ไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าตาอบเลย
3: ตาอบไม้ตาอบไม้
0: ตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนก
0: ็
3: ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้มันจะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอะ
0: ไง
3: เป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: รามาเรื่อยเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
3: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก
0: ็
3: จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่ากันแล้วแต่ว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหน

0: ความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยตั้งไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น60อยู่80แล้วก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม่เจ้ย
0: ไม่ได้
1: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอพ่อ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้เช
2: ิ
1: ญเลย
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: รับลูกหล่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
3: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
3: ใช่
1: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได้
1: แ
4: ย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อ
4: ัน
1: นี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
4: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
3: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
3: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
4: ๆ
1: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะ
4: ค่ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
3: นี่นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
3: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: แบบ
3: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
4: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนาชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
4: ค
1: ่อยเอามา
3: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
4: ใช่ไ
1: หมฮะเจียนให้มัน
3: เรียกตะไบ
4: ได้สวยงาม
3: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
3: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหยาบ
1: นิดมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
3: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
1: ครับผม
3: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
1: อ
4: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
3: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึง ตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาวตัวขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
3: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช
3: ่ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
3: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
4: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
3: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
3: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
3: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
3: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
3: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
3: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
1: ้
2: วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมหมายมันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อ่ะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้า
1: เนี่ย
2: ก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
2: ลอยน้ําใช่
1: นี่
5: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่ใช่ใช่
5: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
6: อมรินทร์ทีวี
7: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมง

0: ส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี่เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่นั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือมันมีระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิ
8: อุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
7: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดว่ะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
7: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
8: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
8: ดีไหมดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลย

0: แหละและอีกอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
1: ่สุดยอดเลย
2: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
1: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
0: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
3: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
2: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
3: แยม
4: เอาแฟ้มงาน
0: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้มั้ยครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้เหรอ
7: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได
7: ้ค่ะ
6: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพประสานได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอละกัน
6: ไม่ได้
8: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์จัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
6: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
9: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
6: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าไปแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
9: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
6: ก็ถือว่าไม่เยอะนะ
9: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
6: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
9: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
6: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไรอะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
9: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
6: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์
9: สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้า

0: ้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
1: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆนี่เป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่างๆ
0: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
1: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จ
3: ้ะเก่ง5โมงแล้วนะ
5: เน่
3: จะ5โมงแล้วเหรอโห
5: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
6: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอเหรอจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
5: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาพี่ปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอะ
6: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
5: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
3: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
5: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
6: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
3: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
6: นั่นน่ะสิ
5: บทลงโทษเหรออ ะแล้ว
6: ว่าไง
5: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
2: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก่อ15วันขอ30วัน
1: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่น

0: ถอนคำสั่ง
1: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
0: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
0: ใช้เวลานิดนึง
1: ใช่คร
0: ับขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
2: ตอบ15วันค่ะ
0: 15วันเพราะ
2: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
0: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
0: 15วัน
3: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
3: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
0: ค
3: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์จังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
0: ่จะไปยื่น
3: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อปศุสัตว์จังหวัดแล้วปศุสัตว์จังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
0: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับอันนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
4: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
0: นะ
4: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่าๆกันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
0: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
4: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
0: จะทำยังไง
4: ใช่ค่ะ
0: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
6: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายๆมาถาม
5: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
6: ว่ามาเลยครับ
5: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
6: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
5: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
6: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
5: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
6: เออ
5: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย์ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
6: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
5: ่
6: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
5: ์ค่ะอาจารย์
6: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
5: ค่ะ
6: ปกติแล้วอาจารย์ ถ้าพูด

0: ู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตายสัญญาเช่าเลิก
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะบ้านของเขา
0: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
1: ้
0: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปี
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าเอ้ยขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งอาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
1: ๆ
0: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
1: ไม
0: ่
1: คุ้มกัน
0: มันเกินปีก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดี

0: คดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

าศครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่

0: ราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกร ที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
0: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
1: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
0: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทาง

0: ทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: ดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0: จากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอันเนี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้ค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
2: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละ

0: กิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุธเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผ่ามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: คุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผ่าราวุธเหลืองสมบูรณ์ Founder จากจิตตา .com นั่นเองนะคะพี่เผ่าคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผ่าเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอไปทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็น100ปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำ SWOT analysis บ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคราะห์ร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
0: ่
1: ถูกไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงๆว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วน
0: ะ
1: มันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแย
0: ะ
1: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได้ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
0: ์
1: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
0: อ
1: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
0: ม
1: คือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอร์ฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอร์ฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวอร์ชันละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอร์ฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน
0: ์
1: กลายเป็นว่า พอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กเพราะเขารู้สึกว่า amazing ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเต็ปเราต้องเก็บสเต็ปกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยๆเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเสิร์ชได้ดีที่สุดFacebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
0: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
1: ทำสิ่งที่ไม่เคยมาก่อน
0: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญสำคัญพอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
1: ราคาเท่าไหร
0: ่ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๊ะไปเป๊ะมาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่สองพอเรามีคอฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือ product ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้า product เราเวิร์กจริงเขาจะ requestฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์และก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์

0: จิตสายมีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอสมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอสคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย์พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นเฮ้ยพี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี้เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่อนะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
1: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
0: อย่าคิดเองเออเอง
1: อย่าคิดเองอย่ามโน
0: อย่ามโนใช่
1: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
0: แล้วใช้ความ
1: รักของเราตอบโจทย์ได้จริงๆ
0: ครับ
1: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้มีการพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางหนึ่งที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
0: ถูกต้องครับ
1: พี่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
0: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5% เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้ work แล้วสแตทข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พอมันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไหมพี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำสตาร์ทอัพใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนอย่างเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอา1,000,000 คนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าเราทำได้ถึง100ถึง 1,000 โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนสมมติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าจิตของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยแวลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตทแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การอินไวท์ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนาอะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองอย่างตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถูกแล้วตอนแรก connect เพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมี wall post ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย YouTube ก็ดูวิดีโอแกนยังเหมือนเดิม
1: ที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
0: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได้เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได้ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันจะต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
1: แต่อย่างในกรณีของจิตตะ

0: าเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
1: ้
0: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกเนี้ยมันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
1: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรีๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเงี้ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ดักอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่างผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดียแล้วมองหาม
0: ันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
1: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นอะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค
0: ์
1: ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆอย่างเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
0: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วยและสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อยากฟุ้งมากจนเกินไป
1: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
0: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
1: ครับ
0: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
1: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟานเนี้ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
0: ่
1: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือเอ็กซิคิวชันที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
0: ะ
1: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่า

0: คอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได้แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยเขาบอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจ
0: อ
1: ว่าคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราเขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
0: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
0: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกใช่มั้ย Facebook ไม่ใช่โซเชียลมีเดียเจ้าแรกไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์คเจ้าแรกแต่เขาก็ success ได
1: ้
0: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ ranking มันดีขึ้นได
1: ้
0: Facebook ก็บอกว่าเขาต่างโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ fake profile มั่ว
1: ๆ
0: ไอ้เนี่ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะลายมันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
0: ต้องครับ
1: แล้วก็มีเพอร์เพสที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซต
1: ์
0: สมมุติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเน
1: ี่
0: ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
0: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ่
1: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
0: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองนะครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ในอินดัสทรีจริงๆถ้าคุณอยู่ในอินดัสทรีไฟแนนซ์คุณก็ต้องไปคุยกับสต็อกเอ็กซ์เชนจ์คุยโบรกเกอร์เรทเฟิร์มคุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จาก feedback ของลูกค้ากลุ่มแรก

0: ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้อาจนำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม

0: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
1: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
2: เมียทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: อ้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ที่เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: ไหนจะไปช่วยหมาล่ะ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเดินทางไกลอ่ะ
2: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าเป็นคนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: เตอร์อะไรไหม
1: ไม่เป็นไรครับอาจารย
2: ์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่ง
1: อาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
0: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ี้อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
2: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
1: ได้ยังวะ
2: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: เอาไปแล้วพ่อเธอฟัง
1: ดิจ้า
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: ล้วว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: ้วยไม่งั้นทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไม่เหรอกูอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยไม่ใช่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาเวลหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอด
1: สีแดงซื้อกรรมการเหรอวะเห็นเป่า

0: จะเพ้อเจอไปไหนเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลพรีเมียร
1: ์โหยังไงก็ไม่แฟนดีวะ
2: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานนี้นิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ย

0: เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะใครหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
0: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจันเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
2: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: คงจะไม่ได้แล้วอาจารย์เธอทำผิดกฎของเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
2: ครูครับผมมาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
2: ก็วันก่อนอะครูสอนว่าอาหารอะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมากฝรั่งอะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
2: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
2: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
2: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
2: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
3: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
2: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
4: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตกันละกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะมีใครมั่ง

0: ครูที่เคารพและสวัสดีเจ้าๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ขอชื่อนักเรียนตัว

0: กันในช่วงเปิดเทอมเสื้อผ้าของแต่ละคนสีขาวสว่างรีบเรียบมองดูสวยงามคงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม
2: ่แล้วเล่นนะครับ
0: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตัวเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเยอะเก่งเรา
2: บ่เก่งจังลูกสาวผมมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
2: เสียดายถ้าผมอ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่ถือเดี๋ยว

0: พอเป็นได้ยังไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากน้อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นชาหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังข้าวคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะค่ายได้หลายต่างอยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยว่า

0: คุณก้อง
1: สวัสดีครับ
0: อันเดียวเด้งยังไงอ่ะ
1: ผมขอยืมเบียร์หน่อยครับ
0: ไปชิมเบียร์ให้ดูแต่ก้องเขาก็ไม่ได้เกินที่

0: บ้านตัวไทยเล็กผู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเชี่ยงก็ได้อันก็ได้ราคานี้คิดแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟไปซื้อชุดใหม่นะ

รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่หลากหลายและน่าสนใจวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูสินค้าของเขาได้นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใกล้ๆกับสวนลุมนะครับพูดถึงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับและแบรนด์ดอยตุงนั้นก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานในบ้านเราสามารถทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้และในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวันนี้เราจะไปติดตามกันดูครับ

0: าติดตามรายการ Set Social Impact นะครับวันนี้ถือว่ารายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐนัดดาดิษฐกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณดุ๊กนะครับอยากจะถามถึงภาพของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ในบ้านเราครับเรามีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดอย่างงานที่ทางมูลนิธิทำหรือว่าคนอื่นๆทำกันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรานำธุรกิจเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าประสงค์คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นการใช้ธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในมุมหนึ่งอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยพอในเวทีโลกเขาเริ่มที่จะมีความตระหนักเรื่องของวิถีการทำธุรกิจแบบนี้มากขึ้นก็เริ่มมีคนที่จะไปกำหนดเทอมเรื่องsocial enterprise ก็ดีsocial business ก็ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เขาเกาะกระแสกันมาแต่ต้องบอกว่ามันเป็นมาโดยตลอดที่บ้านเราเนี่ยครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพึ่งพาเงินบริจาค กับมูลนิธิหรือว่า SE ที่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันยังไงครับ
1: ผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ละองค์กรเราต้องแยกมา2 อย่างด้วยกันอันที่1คือเราควรจะโฟกัสเรื่องของ impact ที่เขาทำอยู่ผมคิดว่าถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยทำงานแล้วมี impact ที่วัดได้เป็น impact ที่ sizable แล้วมีโมเดลในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยที่ไม่ได้เน้นอิงกับธุรกิจเป็นหลักเนี่ยก็ได้แล้วก็สำหรับบางคนที่มีธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังสร้าง impact ได้เนี่ยก็ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าทุนทางสังคมหรือว่าความท้าทายของเขาเนี่ยสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้าง impact ได้ดี
0: ก็คืออยากจะให้โฟกัสกลับไปที่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วก็คือเลือกให้เหมาะกับตัวเองนั่นจ
1: ะใช่สุดท้ายคงต้องดูที่ impact ที่เขาทำมากกว่าว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคือเวลาเราวัด sustainability เนี่ยเราอาจจะไม่ได้วัดเรื่อง sustainability ของตัวองค์กรว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องวัด sustainability ของชุมชนมากกว่าชุมชนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเขายังต้องพึ่งเงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
0: ครับบ้านเราเองเนี่ย SE อาจจะเริ่มบูมสักประมาณ 3-4 ปีหลาย SE ก็มีอายุประมาณนั้นเนี่ยนะครับกุญแจอะไรที่จะทำให้บรรดาธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือว่าทำเป้าหมายของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการตั้งหลักบนฐานที่ฐานการธุรกิจเนี่ยที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะต้อง identify ให้ชัดว่าปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้นี่คืออะไรแล้วการที่เขาจะออกแบบธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรหลายๆ SE เนี่ยผมคิดว่ามีความตั้งใจดีที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ define ปัญหาที่ชัดหรือว่าไปขัดเกลาแนวทางการใช้ธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้คมพอเนี่ยเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาเรื่องของการที่จะสเกลให้ธุรกิจเขาขยายมากขึ้นหรือเขาอาจจะไปตันในเรื่องของresources บุคลากรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องตรงนี้ได
0: ้แต่จริงๆบ้านเราก็มี SE ที่ประสบความสำเร็จอยู่
1: พอสมควรเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยครับ
0: ก็คือใช้เป็นตัวอย่างได้ลองศึกษาดูว่าเขาทำมันอย่างไรบ้าง
1: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรากลับไปนั่งดูจริงๆว่าที่เขาทำสำเร็จเป็นเพราะอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาตรงนี้แหละครับว่าเขา identify ปัญหาชัดประเด็นของเขาในการแก้ปัญหาเนี่ยค
0: ม
1: แล้วเขาสามารถที่จะเวลาที่เขาไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็นพวกinvestor ก็ตามเนี่ยคนเหล่านั้นก็มีความเข้าใจว่าโอเคธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนได้คนก็อินเวสต์ลูกค้าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าพอซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย
0: ์
1: ที่วัดผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีstrong fundamental ที่จะโตต่อแต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ตอบไม่ได้หรือยังหาประเด็นที่ไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ struggle เวลาที่เขาคุยกับอินเวสเตอร์ก็ดีหรือว่าจะไปตอบโจทย์กับสังคมหรือผู้สนับสนุน
0: ตัวอย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงของเราเองนะครับเราก็น่าจะเป็นโรโมเดลของ SE รุ่นใหม่ๆได้พอสมควรตัวคุณดุ๊กเองก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำกับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มูลนิธิของเราทำอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่างานหลักของเราเนี่ยก็อยู่ที่ ธุรกิจ3ตัวด้วยกันเรามีไร่หน้าฟ้าหลวงเรามีหอฟินที่อยู่ที่เชียงรายทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการพัฒนาดอยตุงที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็น product ที่ชื่อว่าดอยตุงภายใต้ดอยตุงแบรนด์เนี่ยนะครับเรามี5ธุรกิจภายใต้ดอยตุงก็จะมีอาหารมีคาเฟ่มีท่องเที่ยวม
0: ี
1: เกษตรแล้วก็มีหัตถกรรมในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ผิดพลาดอะไรค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาภายในกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะใช้แพลตฟอร์มของมูลนิธิหรือแพลตฟอร์มของดอยตุงแบรนด์เนี่ยที่จะช่วยยกระดับหรือช่วยสานความร่วมมือกับน้องๆ SE อื่นๆให้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาในทิศทางนี้เราก็ช่วยกันก่อตั้งSocial Enterprise Thailand ขึ้นมาก็มีการรวบรวมน้องๆ SE ต่างๆขึ้นมาเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของพวกเวิร์กช็อปต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราก็มีการทำเรื่องของเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามที่จะล้อนชื่อว่าดอยตุง Plus The Social Enterprise Store ซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ดอยตุงนี่แหละเป็นตัวในการที่จะไปตั้งเหมือนกับเป็นมาร์เก็ตร้านค้าเป็นแบบร้านค้าโรเตทตามออฟฟิศบิลดิ่งต่างๆแล้วเราก็จะมีอะโลเคชั่นของร้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเนี่ยให้กับน้องๆ SE ที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพแล้วก็โดยตุงก็จะลงไปดูให้ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีimpact ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจริง
0: ๆ
1: ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิใช้ในการวัด impactแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะเป็นการันตีให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของเราในช่องทางของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยก็มี meaningful impact ให้กับชุมชนเราก็พยายามที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับ
0: ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิหรือว่า SE ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตั้งมาจากการมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะแก้ไขของเราเองแรกเริ่มเราเห็นปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าตอนที่ดอยตุงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบรรยายท่านเสด็จไปประทับที่ดอยตุงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทรงงานเรื่องของการปลูกป่าตอนที่ประชาชนอายุ88พรรษา
0: ครับ
1: ตอนที่เริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าปัญหาของป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใจร้ายลุกขึ้นมาแล้วก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำไร่เรื่อนรอย
0: ครับ
1: แต่ว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีไม่พอกินมีไม่พออยู
0: ่
1: แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปวางแผนอนาคตในระยะสั้นให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของป่าเนี่ยคือการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
0: คร
1: ับ เราก็ค่อยๆมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าป่าต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ในป่าด้วยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนกับป่าเขาอยู่ร่วมกันได้กระบวนการก็จึงเป็นที่มาของการหาธุรกิจที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นคนปลูกป่าเมื่อปลูกป่าเสร็จมีทักษะเรื่องการดูแลต้นไม้การเพาะเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มส่งเสริมในการปลูกพืชใต้ป่าก็เป็นที่มาของกาแฟแล้วก็เมคาเดเมียจากนั้นแล้วเราก็เริ่มทำโรงงานเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มค่อยๆต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เราตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นความสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเขาสร้างงานสร้างอาชีพที่มีคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆโตมาจากตรงนั้นนะครับ
0: ครับทุกวันนี้นี่เราใช้โมเดลของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากคือดอยตุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความชัดแล้วเราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่จริงต้องเรียนว่าตอนที่ทำดอยตุงขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยท่านประธานนะครับวรชวนดิษฐดาเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าดอยตุงจะต้องสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลย
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร12-13ปีนี่แหละกว่าเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้คือสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็รายได้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการนำไปปันผลหรือไปทำอะไรก็นำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดอยตุงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์ที่มองมาไกลมากเลยว่าต้องเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: แล้วก็ต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าประสงค
0: ์ตอนนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการวางเป้าหมายในอนาคตไหมครับ
1: จริงๆต้องบอกว่า

0: ผมแฮปปี้นะกับสิ่งทุกอย่างที่เรากล้ามาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะมีองค์กรนึงที่เติบโตขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แล้วทุกวันนี้สร้างรายได้ขึ้นมาจนมีหลักรายได้อยู่หลักหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าแม้ความสำเร็จเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตคือว่าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ทำอะไรต
1: ่อ
0: ต้องไปมองว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าคือมันทำได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่หรือว่ามันสามารถที่จะเอาบทเรียนที่เรามีเนี่ยไปขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วเราก็ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณชุมชนนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ดอยตุงเนี่ยมันถูกนำไปสกัดกลั่นกรองแล้วก็นำมาขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นๆกับประเทศอื่นๆกับชุมชนอื่นๆ
1: ได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราได้คุยกันถึงแนวความคิดในการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าการต่อยอดแนวคิดนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ

0: ับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้เปิดมุมมองกันมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณดุ๊กต่อครับสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นะคุณเราคุยกันว่าทางดอยตุงก็พยายามที่จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆจะรวมถึงต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
1: ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเราทำอยู่2ขาด้วยกันขาแรกเนี่ยคืองานที่เราทำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทบางครั้งเราลงในพื้นที่ไปเนี่ยการเอาธุรกิจมาอะแดปเลยเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันต้องไปพัฒนาทุนในพื้นที่ก่อนมันจะเป็นเรื่องของน้ำดินป่าแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุนที่เป็นทุนของบุคคลในพื้นที่พัฒนาผู้นำการอบรมการเทรนเรื่องศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมเต็มเรื่องของธุรกิจเข้าไปนะครับในช่วง10 ปี 10 กว่าปีที่ผ่านมาเราไปทำงานในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียป
0: ั
1: จจุบันนี้เราก็ให้คำปรึกษากับประเทศต่างๆเหมือนกันอย่างพวกโคลอมเบียมาพวกอนาคตอาจจะมาจากโมร็อกโกมาจากอิหร่านซึ่งเราก็ทำอยู่ในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ทำในประเทศพม่าหลายโครงการแล้วเราก็ตอนนี้ได้เริ่มเข้ามาทำในประเทศไทยหลายโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลูกป่าที่น่านที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วป
0: ั
1: จจุบันก็เริ่มมีการทำผลผลิตที่เป็นพืชระยะกลางกับพืชระยะยาวแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตเรากำลังตั้งโรงงานแล้วก็กำลังดูเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นในโรงงานให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของให้ชาวบ้านเริ่มกระบวนการในการแปรรูปแล้วก็อาจจะทำในสั่ง OEM ก่อนในช่วงแรกในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาธุรกิจนี้ก็เป็นตั้งแต่เม็ดมุ้งหิมพานต์แล้วก็มีธุรกิจกล้วย
0: ครับอันนี้จะไม่ใช่ดอยตุงแล้ว
1: ก็ต้องเรียกว่า Power by ดอยตุงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีใจที่เราเห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจก็เป็นหนึ่งในวิธีการผมคิดว่าจะแบรนด์ดอยตุงหรือไม่แบรนด์ดอยตุงเนี่ยถ้าของมันมีคุณภาพแล้วมันมีการบริการที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็ไปได้ตอนนี้เราก็นั่งดีเบตกันนะครับว่าการที่จะใช้แบรนด์หรือไม่ใช้แบรนด์มันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดอยตุงยังจะและมูลนิธิแม่พระหลวงนี่ก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ
0: ์ครับคุณลุกมองว่าความท้าทายของการทำ SE โดยเฉพาะ SE ที่เพิ่งตั้งใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเด็กๆที่เขาเริ่มทำส่วนใหญ่เขาจะพลาดกันเรื่องไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าความท้าทายของ SE ในประเทศไทยเนี่ยคือเราแข่งขันบนพื้นฐานของตลาดทุนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขึ้นมายังไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายในเรื่องออเปเร

0: location เรื่อง investment เรื่อง location เรื่องการเซตเมนูเรื่องการ differentiate product ตัวเองออกไปเนี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วอะแต
1: ่
0: ถ้าเกิดต้องไปตอบโจทย์ชุมชนด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นความยากที่ยิ่งกว่าแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวมันเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชุมชนที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จ impact มันไม่ดีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการให้มาให้การรับการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะทำให้เขารอรับแฮนด์เอาท์จากหน่วยงานต่างๆรอรับเงินบริจาคอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นความท้าทายในด้านนี้อย่างที่เรียนให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าความท้าทายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งต้นธุรกิจผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคงต้องไปศึกษาแล้วก็ดูในรายละเอียดมันให้จริงจังคงจะต้องคุยให้เยอะแล้วก็ถกกันให้จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาน้องๆบางคนหรือ SC บาง SC เนี่ยที่มีแพชชั่นสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะบางทีคือกระโดดลงไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ผมมักจะเปรียบให้น้องๆฟังว่ามันเหมือนสร้างบ้านนะครับถ้าเราทำรูปรินให้ดีรู้ว่าต้องลงเสาเข็มตรงไหนคำนวณน้ำหนักต่างๆให้ดีเนี่ยบ้านมันก็มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบออกแบบไปสร้างไปเนี่ยเทิร์นคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องการจะสร้างบ้านทรงไทยมันออกมาเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยมันใช้เวลาอีกนานในการปรับแก้โครงสร้าง
1: แต่หลังๆกลุ่มคนที่ทำ SE ก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลการช่วยเหลือ
0: ใช่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่เราเริ่มมีเวทีคุยกันมานั่งทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีการถกกันค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ SE ในประเทศให้เกิดความชัดเจนแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เงินทุนหรือเปล่าเงินคือเงินทุนอย่างเดียวเหรอบางคนมักจะคิดว่า SE เนี่ยชอบไปหาเงินทุนมาสนับสนุนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าเนี่ยคือเขาอยากจะได้ความรู้อยากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในการที่เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเขาในการที่จะโปรโมทสิ่งที่เขาทำอยู่
1: ก็คือนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของเงินก็คือบริษัทไหนมีความสามารถด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนก็เอาจุดนั้นไปช่วยเขา
0: ผมว่าเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซตเองเนี่ยมีคลัสเตอร์ของบริษัทอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซตทำคือก็จะมีเซตที่ทำมาเป็น peer to peer ผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยไกด์น้องๆเพราะของเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้เวลานานมากในการที่จะเรียนแต่การที่เขาได้พบปะกับผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองได้เรียนรู้ทางลัดเนี่ยมาทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นว่าบริษัทส่วนใหญ่ทำแบบนี้ได
1: ้ครับแล้วตัวคุณดุ๊กเองล่ะครับมีการมองเป้าหมายในชีวิตตัวเองยังไงบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ทำอยู่ครับ
0: ผมบอกกับน้องๆในทีมงานที่มูลนิธิตลอดเวลาว่าโชคดีที่เป็นคนที่พบแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าทำงานให้กับคนที่มีความต้องการที่จะรับการช่วยเหลือจริงๆเป็นงานที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีความร่ำรวยที่มากขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตสุดท้ายถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆได้ด้วยการทำดีแล้วก็ด้วยการที่เราคิดดีแล้วลงไปปฏิบัติด้วยด้วยการเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถได้ทำให้ลูกเราที่หวังว่าจะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็น
1: ครับลูกเองน่าจะได้สัมผัสกับ SE หลายๆบริษัทในบ้านเรามีบริษัทไหนที่เรามองว่าเราประทับใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไหมครับ
0: โอ้ผมว่าคงพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แชร์เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าที่ผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีหลักการธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มี impact ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงสยามออร์แกนิกของนิวนะครับแล้วก็โลคอลไลท์ของเจ้าไผ่นะครับแล้วก็มีผมมองว่าผมชอบทีชฟอร์ไทยแลนด์ของตะที่ตะเขาดูอยู่ด้วยอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ SE สำหรับผมคิดว่ามันใช่ในแง่ของ impact ที่เขาพยายามที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีโมเดลในการทำงานที่ชัดเจนมี determination มี business savvy ด้วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มี leadership skill ที่ดีมี very very good managerial skill จากที่ได้สัมผัสกับน้องๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ผมคิดว่าเป็น up and coming SE แต่ว่าคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงก็น่าจะลุกขึ้นมาอยู่ในระดับแบบ

0: หน้าประเทศได
1: ้ครับอยากจะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับหลายคนเขาก็ทำงานประจำอยู่บางคนเรียนจบมาก็อ่ะเดินตามสายเมนสตรีมไปทำงานบริษัทไปอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรของตัวเองหรือบางคนบอกว่าจะให้โดดออกมาทำเลยเนี่ยลาออกจากงานมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเราแนะนำยังไงครับ
0: ถนนสายนี้มันไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะครับผมว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าการที่จะลงมาทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาต้องกิฟต์อัพเยอะนะคือ career path ของเขาที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เขาทำอยู่ risk ที่มันเกิดขึ้นทั้ง financial risk แล้วก็เวลาที่ต้องเสียไปเนี่ยมันนั่งเวกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดี
1: คร
0: ับ เราอาจจะคิดดีวางแผนธุรกิจได้แล้วใช้เวลาในการที่ลงพื้นที่ไปศึกษาไปสัมผัสกับชุมชนหรือไปเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากนั้นแล้วคงจะต้องไปคุยกับคนหลายๆคนที่เขาอาจจะแชร์มุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่ามันเป็นทิศทางที่อยากจะไปหรือเปล่าผมมีความมั่นใจว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปทิศทางแบบนี้ผมมีความมั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยที่ให้มันมีgood governanceอย่างเดียวแล้วทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันกว้างขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนเหล่านี้เป็น target group ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเราทำจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เขาซื้อของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่จะขายหรอกหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเทรนด์ของโลกที่เกิดปัญหาเรื่องของclimate change ขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแต่ wealth อย่างเดียวแล้วไม่ไปโฟกัสเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการทำให้มันเกิดบาลานซ์มากขึ้นในโลกเนี่ยเราคงต้องไปทำอย่างที่ในหนังอะครับคือย้ายไปอยู่ดาวอื่น
1: ๆ
0: ตอนนี้ผมมีความคิดว่าหลายๆคนคิดว่าการย้ายไปดาวอื่นง่ายกว่าการที่จะรีเวิร์สปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสำหรับผมเองผมมองตรงข้ามผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยลูกเราหลานเราก็ต้องอยู่ในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรที่จะให้เขาอยู่สบายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยู่ยากขึ้น
1: คนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็น SE ที่แก้ไขได้บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้แล้วคนทั่วไปล่ะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับเวทีนี้ในการสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่มากได้ไงบ้าง
0: โอ้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราถามก่อนสิว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเนี่ยถามก่อนได้ไหมว่ามันไปทำให้พื้นที่ในป่ามันลดลงไปหรือเปล่ามันไปทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก exploit ถูกเอาเปรียบหรือเปล่าผมว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้น้อยเกินไปพวกเราเสพความสบายมากกันจนเกินไปเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราเดินเข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีแอร์แล้วเราก็ไปหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะบริโภค
1: ครับ
0: แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเราเหมือนกับเราพยายามที่จะตัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นออกไปถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเวกอัพคอลที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆให้หันมามองว่าถ้าผู้บริโภคก็ตั้งคำถามเนี่ยเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่เป็น most direct way ที่จะแก้ปัญหาดียิ่งกว่าการทำ good governance การทำ CSR report หรือการทำ sustainable development index
1: เพราะคนทั่วไปน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้สังคมนี
0: ้ก็เราเคยเห็นแล้วกระแสคนเวลาที่เขาไม่ซื้อหรือเขาบอยคอตอะไรขึ้นมาทีบริษัทก็เปลี่ยน
1: ได้ครับวันนี้น่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับน้องๆที่มีความคิดอยากจะทำ SE อาจจะมองเห็นปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีความยากอยู่มันจะมีความท้าทายที่เราต้องพยายามสู้กับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณดุ๊กมากนะครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าครับจะพาไปพูดคุยกันกับ SE ที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนกลับมาติดตามรายการของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหลวงดิษฐ์ปนัดดานะครับผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ

จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้ของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ครับคุณผู้ชมเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วย

0: การสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็น Head of E-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นdirector ของ DHL Logistics ด้าน E-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ E-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็น Nasket เนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัว Nasket ตัวน
2: ี้คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
2: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
2: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียเนี้ยมาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
2: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกๆอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิร์กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
2: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ยฮะทีนี้ลองนึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
2: คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที่ต
0: ู้
2: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
0: ่
2: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คนมันต้องการนะและอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้อย่างงี้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคร
0: ับ ก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็น Nasket ตัวนี
2: ้ครับ
0: แล้วตัว Nasket จริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มามั้ยครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Nasket
2: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า The Next Basketเพราะว่าใช่เดอะเน็กบาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือแอดทูบาสเกตหรือแอดทูคาร์ทหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็นแอดทูบาสเกตแล้วก็แบบเดอะเน็กบาสเกตเป็นอีกเวอร์ชันนึงของอีคอมเมิร์ซเพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำ

0: มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
1: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่านัสเกตตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน Product Design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
0: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะ
1: เออ
0: แบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดูเสี่ยงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะสีแดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของในแล็บอ่ะลูกค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชั่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชั่น9โดยที่เราได้ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะฮะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูไหมก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป็นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทําแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราอย่างเงี้ยฮะ
1: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
0: อยู่บนห้องเลยครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
0: ได้เชิญครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทำเรื่องซ้ำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
1: แค่นี
0: ้
1: ก็จบ
0: แค่นี้ใช
1: ่ครับ
0: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
1: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
0: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
1: แล้วก็ไปรับของ
0: แล้วก็ไปรับ
1: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
0: ้ก็ครั้งเดียว
1: ตอนแรก
0: ใช่ครั้งเดียวใช
1: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรมั้ยฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได้
0: ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
1: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
0: มันมารอของ
1: มารอ
0: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
1: ตอนช่วง
0: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกลับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
1: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
0: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ครับซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
0: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคุมได้ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
1: นี้ถ้าสมมติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับเรามีแก้ปัญหาตรงนี้ไว้ด้วยไหมครับ
0: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิต
2: แต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก
1: ็
2: จะยิง SMS ไปให้เจ้าของบัตรเจ้าของบัตรคนแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ่ะทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
2: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าต้นไม้แก่แต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
2: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้า consumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasdaq เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่ในช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
2: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันนี้เราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทิ้ง300ห้องคือ SAS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อค่าส่งก็ไม่มีด้วย
2: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: แปลว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
2: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอริโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
2: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีกับ
2: เพราะทุกคนรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้ว
1: ฮะ
2: ไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องนี้ทำได้เช่นอะไรบ้าง
2: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเฮ้ยคอนโดไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะส
1: ั
2: ่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
2: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
2: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
2: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
2: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
2: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาสต้ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูมาให้เลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasdaq นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasdaq ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3วันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
2: ยของ Nasdaq คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
2: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
1: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
2: เขาก็จะ
1: ไม่ต้องระบุเลยใช่ไหม
2: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่
2: คอนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
2: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
2: แต่มันคือ Nasdaq เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
1: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
2: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทNasdaqจะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นแบบซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดพักอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
2: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์ม เดี๋ยวอีก30นาที

0: ก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
0: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
1: แม่บ้าน2ชั่วโมง
0: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
1: อ๋อ
0: ฮะอย่างอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึง
1: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
0: ได
1: ้บัตรเครดิตด้วยอัน
0: นี้จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องหนึ่งนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยัง
1: ซึ่งตอนน
0: ี้
1: ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: ฮะแล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเนี่ยพอซื้อเบาก็ไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะๆ
0: ช่างขายทีเยอะๆใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมุติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้มั้ยครับนี
0: ้บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที
1: ่
0: บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี้
0: เออใช่ใช่เพราะว่า
1: สมมุติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวตรงหน้า
1: สามเส้นสังเกตว่านี่จริงเบามากนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอดีหรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชั่นแรกเนี่ย เวอร์ชั่นที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้ง50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชั่นทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชั่นทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: ถูกใช่
1: รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่าง
1: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
0: ใช่ๆไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
1: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชั่น9ที่ใช้งาน
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
0: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่อง แต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบ

0: สบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุดเชื่อมเริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
0: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มีนะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูสเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมคร
0: ับ
1: ว่
0: าม
1: ันคืออะไร
0: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้จากตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ
1: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
0: ่มีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใกล้ๆเลย
0: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือแพ็คเกจมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
1: แปลว่าเทเลอร์เมดให้กับ
0: แต
1: ่
0: ละ
1: คอนโด
0: แต่ละที่แต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลอร์เมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอ็นเป็นเซอร์วิสไฮเอ็นบางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
1: ดีมากๆเลยครับ
0: แล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
1: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
0: ครับ
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่เน็ตซิปแบบนั้นเน็ตซิปคือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนาสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมโบชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

ปกครองวลคำกับสารปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้า

0: เป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค่
2: ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: แล้วก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: แล้วก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับ
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ใช่ฮะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัว
1: ครับ
2: สมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆมาได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
1: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
1: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
1: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะ
1: โอ้
2: ถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
1: ครับผม คือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคน
1: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอนนั้น
2: คือ
1: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว

0: เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้างอย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหนเราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
1: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
0: ไม่เชื่อ
1: เออนี่แหละนี่แหละ
0: ทุกคนก็ปรามาสแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
0: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: ค
0: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีตั้ง4สาขา
0: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากครั้งอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วยนะฮะ
2: คุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะคะมันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะ
2: เ
1: กินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุน

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่า

0: เรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอ
1: ครับ
0: ที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
0: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
1: ครับผม
0: ใช้เวลากับทุกอย่าง
1: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอ่ะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
0: ก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่100หุ้นมินิมัมน้อยสุด100หุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับแรงหนึ่งวันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
1: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
0: ออริกาโน่นะคะก
1: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
0: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
1: บ
0: อกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
1: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
0: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
1: อ
0: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
1: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
0: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
1: ค
0: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
1: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะนะฮะคุณทีมลองชิมเลยไหม
1: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
0: กินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
1: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะ อันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
1: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
0: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
1: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: มีอะไรอีกบ้างฮะ
0: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
1: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
0: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
1: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
0: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
1: โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมาก

นะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: ห
2: ลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงแหละครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก
1: ็
2: เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรอะค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม
1: ่
2: มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อ
2: ค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็น navigator นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจาก active passiveแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำแพสซีฟหรือแอ
1: ค
2: ทีฟอิน
1: ค
2: ัมเราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหาแพสซีฟ
1: อ
2: ินคั
1: ม
2: ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะ
1: ค
2: ที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเออเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค่ะ
1: คนเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: นี่ฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่หนึ่งมีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพสองมีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสามประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูล

0: ข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอและพอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้

คำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันค่ะแต่เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันนะคะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมทาหอนว่าถ้าหากจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามรับชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายกันนะคะอย่างที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย
1: ๆ
0: นะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับโทษกันยังไงแล้วก็เลยอยากถามพี่วิรัติว่าการทำร้ายร่างกายค่ะระดับขั้นของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: คือหลักง่ายๆคือว่าการทำร้ายร่างกายคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยกระทำถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับซึ่งกฎหมายเราก็มีกำหนดบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งในส่วนของมันก็จะมีการที่ถึงขั้นว่าถ้ามีทำร้ายร่างกายธรรมดาแล้วก็แบบสาหัส
0: ยังไงเรียกว่า

0: รมดาไงเรียกว่าสาหัส
1: พวกเราจะตีกันอย่างนี้นะคือถ้าเป็นถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ถึงขั้นเป็นสาหัสนะครับหรือถ้าในกฎหมายเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ามีการพักรักษาตัวเกิน21วันก็จะถือเป็นเรื่องสาหัสนะครับ
0: ตรงนั้นถือว่าสาหัส
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับเลือดตกยางออกล่ะเป็นเลือดข้างข้างในไม่ได้เห็นออกมาภายนอกร่างกายอย่างนี้
1: ส่วนใหญ่เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามันไม่เสียหายมากก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับ
0: อันนี้ก็คือนับจากการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ด้วยครับคือแพทย์ก็จะออกใบรับรองว่าคนนี้เขาบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกายโดยจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลากี่วัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าเราถูกทำร้ายร่างกายท้ายที่สุดคือเราต้องไปหาหมอก่อนไหมคะพี่
1: ครับโดยหลักก็ควรจะไปครับแล้วก็ให้แพทย์ตรวจให้อย่างละเอียดนะครับอาจจะเป็นทั้งภายนอกภายในก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับครับผม
0: มีขั้นตอนยังไงบ้างคะถ้าสมมติถูกทำร้ายร่างกายมาปุ๊บต้องมีขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปโรงพยาบาล
1: นะคร
0: ับ
1: โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเราขอตรวจสุขภาพเลยนะครับว่าเราถูกทำร้ายร่างกายมานะครับคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็จะลงใบว่าเจ็บป่วยตรงไหนยังไงแล้วก็คำวินิจฉัยแพทย์ต้องพักรักษาตัวเท่าไหร่ยังไงครับ
0: แล้วหลังจากนั้นคือเราค่อยไปแจ้งความทีหล
1: ัง
0: ใช่ไหมคะ
1: หรือจะไปก่อนก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกบางทีเราส่วนใหญ่ที่พอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องตามหลักคือต้องไปหาหมอก่อนนะครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนภายนอกจะไม่เป็นอะไรมากข้างในอาจจะบอบช้ำใช่ไหมคะตรงนี้จากคดีที่พี่วิรัตเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะปัญหาต้นเหตุเลยของการทำร้ายร่างกายกันนี่มักจะมาจากอะไรคะพี
1: ่ที่เจอกันก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะครับแล้วก็เรื่องชู้สาว
0: อันนี้คือปัญหาหลักเลยใช
1: ่แล้วก็ผิดใจการยืมเงินทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยที
0: ่
1: บางทีเป็นเจ้าหนี้เงี้ยเราให้เขายืมไม่มีสัญญาเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับก็ลงไม้ลงมือ
0: เรื่องการทวงหนี้สินด้วย
1: หรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่ผิดใจกันครับก็ทำมาทำร้ายร่างกายกัน
0: อ๋อตรงนี้ก็คือสามารถสามีภรรยาสามารถแจ้งความกัน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีต่างๆมากมายเลยอย่างที่พี่วิรัตได้ยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันนะคะแต่เรื่องราวตัวอย่างนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในละครเรื่องต่อไปนี้กันค่ะ
2: ในงานเลี้ยงรุ่นกอนและเป้ได้มีโอกาสเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน
3: เฮ้ยว่าไงเป้สบายดีไหมเพื่อน
4: สบายดีแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง
3: เราอะสบายดี
4: ช่วงนี้มีข่าวโลกอะเรื่องการประท้วงอะเราอะก็กลัวว่าจะมีการตายเหมือนกับสงครามโลกที่ผ่านมาสิ
3: เฮ้ย wow. เราไม่เชื่อหรอกว่าสมัยสงครามโลกอ่ะจะมีคนตายเยอะ
4: ทำไมนายถึงไม่เชื่อล่ะก็ประวัติศาสตร์อ่ะเขาบันทึกไว้อย่างนั้นนะ
3: yeah. ก็อะไรอ่ะที่เราไม่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะเราไม่เชื่อเว้ย อย่างเช่นเรื่องผีไง
4: อ่ะงั้นเราถามคำหนึ่งว่านายเชื่อว่านายเป็นลูกของพ่อกับแม่นายหรือเปล่า
3: เอ้าก็แน่นอนเชื่อดิ
4: แล้วนายอ่ะไปเห็นพ่อกับแม่นายมีอะไรกันตอนไหนล่ะ
2: จากวันนั้นก่อนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่างานสนุกรื่นเริงงานเลี้ยงรุ่นแท้ๆนะคะพี่วิรัตคะแต่กลับจะต้องมีเรื่องมีราวเพราะการพูดจานี่เองนะคะเป็นเพื่อนกันนี่ต่อให้สนิทขนาดไหนนะคะก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงเนาะเพื่อรักษาน้ำใจกันในกรณีแบบนี้ค่ะเกิดการทำลายร่างกายชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นไปแจ้งความแต่ผู้ที่ถูกแจ้งค่ะไม่ทราบก็เลยมีหมายเรียกมานะคะมาเห็นหมายเรียกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คนที่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จะถามว่ารู้เห็นตัวคนที่ทำร้ายรู้จักเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักมีที่อยู่อะไรนะครับทางตำรวจก็เลยส่งหมายเรียกไปให
0: ้
1: การส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปเพื่อที่จะเรียกมาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
0: ค่ะ
1: นะครับอาจจะเรียกกัน 1-2 ครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยครั้งที่1ก็ยังพอได
0: ้ค่ะ
1: พอเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับ
0: ระยะห่างกันนานไหมคะหมายเรียก
1: 15วันนะครับประมาณ15วันนะครับแต่ว่า คำถามก็คือถ้าคนที่ได้รับหมายเรียกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าหมายเรียกชื่อเราจริงไห
0: ม
1: นะครับเกี่ยวข้อหาอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับโดยหลักแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเราจะไปพบตำรวจเลยก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทางที่ดีนะครับผมแนะนำก็คืออาจจะหาทางนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยร่วมไปนั่งไปตามหมายเรียกนี้นะครับเพราะหมายเรียกเนี่ยมันจะระบุไว้ว่าต้องไปสน.ไหนนะครับไปสถานีตำรวจที่ใด
0: อันนี้เขาระบุวันที่ในหมายเรียกด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับเขาก็จะบอกว่านายกเนี่ยให้ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยวันที่เวลาเท่าไหร
0: ่
1: พบกับใครอะไรเงี้ยครับในข้อหาครับผม
0: หลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อไปคะ
1: ก็พอไปพบพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อหาเราพอเรารับทราบข้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับคดีก็ดำเนินต่อไปเลยแต
0: ่
1: ถ้าเราปฏิเสธก็เหมือนกันครับเขาก็จะปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะพิมพ์คำให้การเราแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วนี่เราควรจะรับหรือปฏิเสธคะเมื่อเกิด
1: คือถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงเราทำร้ายจริงผมว่ารับไปเถอ
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าการต่อสู้คดีเนี่ยหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้องหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความนะครับสองเราจะต้องเสียเวลาแล้วบางทีอาจต้องเสียเวลางานอะไรต่างๆเราจะกระทบต่อความจำเป็นของครอบครัวด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็มุมของผู้ที่ถูกแจ้งความและในอีกมุมนึงนะคะผู้ที่จะไปแจ้งความถ้าเกิดกรณีโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักถ้าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
0: ควร
1: อย่างยิ่งเลยหนึ่งคือต้องไปตรวจร่างกายนะครับ
0: ตรวจร่างกายก่อนใช่ต้องตรวจร่างกายก่อนเลย
1: นะครับหรือถ้าเป็นอย่างเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำให้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับเหมือนกรณีหนึ่งเคยเป็นลูกความผมนะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว
0: ้
1: เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเรื่องของการถูกทำร้ายจริงเพราะอย่างเช่นบางรอยเช่นรอยฟกช้ำเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานถูกไหมฮะเวลาจะไปแจ้งความอะไรต่างๆจะขึ้นศาลเนี่ยมันก็หายไปหมดละ นะครับ
0: อย่างนี้แค่ภาพถ่ายอาจจะยังไม่พอให้เชื่อถือตรงนี้จำเป็นไหมคะในเรื่องของพยานว่าต้องมีไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่หลักก็คือเมื่อเราถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยอันดับแรกคือควรจะไปที่โรงพยาบาลไปตรวจนะครับไปตรวจว่าเรามีรอยฟกช้ำที่ไหนยังไงแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงนะครับ
0: แล้วในกรณีแบบในละครนะคะพี่วิรัติคะคือถูกยั่วให้เหมือนยั่วให้โมโหอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะแล้วก็จึงเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายไปอย่างนี้กรณีนี้จะรับโทษรุนแรงไหมคะ
1: ถ้าดูจากนี้ครับก็ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือระดับ
1: ไม่รุนแรง
0: พิจารณาจะอะไรคะ
1: เขาจะดูจากเรื่องความสาหัสนะครับอย่างที่บอกถ้าในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกิน21วันเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายสาหัสก็จะมีอีกโทษนึงนะครับแต่ในกรณีนี้จะเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายธรรมดา
0: อันนี้ก็คือเหมือนชกต่อยกันธรรมดา
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วอีกฝ่ายนึงมีโอกาสแจ้งความกลับไหมคะ
1: ก็มีครับมันก็เป็นแท็กติกหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางทีพอถูกแจ้งก็บอกว่าเขาถูกทำร้ายเช่นกัน
0: ก็คือแจ้งความกลับตรงนั้นได้เลย
1: แจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องทางตำรวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ต้องมีระยะเวลาว่าต้องแจ้งความภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ไม่มี
1: โดยหลักมันควรจะแจ้งเลยอะครับเพราะว่า1ร่องรอยแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกายวันนี้อีกปีหนึ่งไปแจ้งอะมันก็ไม่ใช่ละ
0: มันก็อะไรอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะมีรูปถ่ายก็ตาม
1: ควรจะมีแต่ผมว่าไม่เกินควรจะเกิน3วันนะครับ
0: ค่ะ
1: 1วัน2วันนี่ควรจะไปแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วพี่วิรัตน์นี่มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะใจร้อนเลือดร้อนนิดนึง
1: ความเห็นผมนะครับคือพยายามที่จะคือต้องมี1ก็คือว่าเราเวลาที่เราทะเลาะกับใครเนี่ยให้นึกถึงว่าเรามีกระบวนการต้องไปโรงพักต้องไปศาล
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายถ้าถึงขั้นแย่ถึงที่สุดเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราก็จะเริ่มใจเย็นลงสมัยก่อนผมก็เป็นนะครับผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับวัยรุ่นผมก็ใจร้อนแต่ตั้งแต่พอมาเป็นทนายความได้รู้กฎหมายเนี่ยก็เห็นแล้วว่าความใจร้อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ผลเสียหายมันมากนะครับ
0: ดีไม่ดีเผลอพังพลาดพังมือไปอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอันนี้
1: น
0: ั่
1: นเป็นเร
0: ื่อง
1: ใหญ่เลยมันกลายเป็นการฆ่าคนตายไปเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ อะไรที่ทำลงไปแล้วก็ย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ดาพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งกำลังให้ปากคำกับตำรวจหลังคนร้ายปีนเข้ามาในห้อง
3: สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับ
5: พอดีมีคนร้ายค่ะปีนเข้ามาในห้องทางหน้าต่างนะคะ
3: แล้วเขาได้ทำอะไรคุณไหมครับ
5: เขาผลักดิฉันหงายลงไปกับเตียงแล้วก็จับดิฉันแก้ผ้าหมดเลยแล้วค่ะ
3: แสดงว่าเขาข่มขืนคุณใช่ไหมครับ
5: ไม่ค่ะ
3: อ
5: ้
3: าวแล้วเขาทำอะไรคุณล่ะครับ
5: มันล้วงกระเป๋าดิฉันนะคะแล้วมันก็เอาเงินไปเลยค่ะ
3: แล้วทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้องล่ะครับ
5: ใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่ามันจะเอาแต่กระเป๋าสตางค์อย่างเดียว
3: อ้าว
5: ไม่รู้ล่ะค่ะยังไงก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนจะเสียดายอยู่นิดๆนะคะในกรณีนี้ก็คือสำหรับเราก็ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ถูกข่มขืนนะคะแต่อันนี้ดูเสียดายไปนิดนึงนะคะมาถึงเรื่องของการข่มขืนค่ะอันนี้ถ้าเกิดจับโจรได้ค่ะโจรจะต้องเจอกับข้อหาอะไรบ้างคะ
1: โอเคคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้ยังทำอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยนะครับการเอาทรัพย์สินเนี่ยผลก็คือว่าเขาได้ทรัพย์สินไปนะครับแล้วก็ใช้กำลัง
0: ค
1: ือกำลังในที่นี้ก็คือว่าเขาใช้ในการผลัก
0: บังคับให้ถอดเสื้อผ้าด้วย
1: บังคับนะครับผลก็คือว่ามันเป็นการใช้กำลังแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปเนี่ยกฎหมายเรียกว่าเป็นการชิงทรัพย์นะครับการชิงทรัพย์เนี่ยโทษก็เป็นจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
0: ค่ะแล้วกรณีแบบนี้นอกจากโดนชิงทรัพย์แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องอายตรงนี้จะเอาผิดอะไรโจรนอกเหนือจากการชิงทรัพย์ได้ไหมคะ
1: มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงข่มขืนนะครับมันยังไม่ถึงก็น่าจะรับผิดเพียงแค่ชิงทรัพย์นะครับ
0: ก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าในแง่ร้ายค่ะหากผู้หญิงคนนี้ค่ะพังพลาดถูกข่มขืนเข้านะคะไม่ได้โชคดีแบบคุณคนนี
1: ้ครับ
0: เขาควรจะทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือถ้าถูกข่มขืนแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเราถูกข่มขืนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรีบไปอาบน้ำเช็ดตัวถูอะไรเรียบร้อยกันเลยแต่จริงๆแล้วไม่ควรนะครับพอถ้ามีเมื่อมีการถูกข่มขืนแล้วเนี่ยแนะนำอย่างแรกเลยครับคือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
0: ก็คือคุณอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยไม่ว่าคุณจะรังเกียจขยะแขยงแค่ไหนคุณก็ต้อง
1: ก็ควรที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจร่างกายครับตรวจในเรื่องของช่องคลอดที่ว่ามีร่องรอยอสุจิของคนร้ายอยู่หรือไม่นะครับ
0: ก็คือเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ที่ตัวเราก่อน
1: ใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยผลก็คือพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยมันถูกได้ถูกล้างถูกน้ำชะล้างไปหมดแล้วนะครับ
0: ก็คือควรไปหาหมอก่อนแจ้งความ
1: ใช่นะครับแล้วเราก็พอได้เรื่องนั้นก็ไปแจ้งความได้นะครับ
0: ค่ะแล้วในตรงนี้ค่ะในส่วนถ้าสมมุติคุณผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบในเรื่องนี้ดูแนวสมยอมนิดนึง
1: ค
0: ่ะถ้าต่อสู้ขึ้นมาจนพลั้งมือค่ะทำให้โจรเสียชีวิตตรงนี้คุณผู้หญิงต้องรับโทษในโทษฐานที่ฆ่าคนตายไหมคะเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะครับกฎหมายเรื่องเป็นการป้องกันซึ่งคนที่ป้องกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะครับการป้องกันเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะครับอย่างบางคดีของที่ผมเคยทำงานเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะถูกข่มขืนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเพียงแค่หยิบมีดในห้องครัวแล้วก็ปักไปแค่ทีเดียวเองนะครับแต่บังเอิญว่าคนร้ายเสียชีวิตนะครับผลก็คือเขาต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งในคดีลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
0: ตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณผู้หญิงเองจะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
1: ครับก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยหรือว่าถูกข่มขืนด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราการป้องกันเราเนี่ยมันก็ต้องเรียกสมเหตุสมผลนะครับ
0: ก็ต้องเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลด้วย
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าโกรธใครคนนึงมาจะหลอกล่อให้เขาเข้ามาในบ้านทำแผนเป็นว่าเขาจะข่มขืนเหมือนในละครที่เราดูกันแล้วฆ่าเขาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ตามหลักทางกฎหมายก็คือต้องดูเหตุดูผลอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน
1: มันไม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ยร้อยละ890ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะว่าถ้าข่มขืนจริงๆอ่ะน้อยผมว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคนกันเองนี่แหละ

0: นะครับคือรู้จักกัน
1: ค่ะ
0: แต่บางครั้งก็เป็นเหมือนว่า
1: ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
0: ใช่แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้ในบางเรื่องนะครับ
1: ค่ะ
0: ทำให้มีการฟ้องกันภายหลัง
1: ค่ะ
0: นะครับคือบางทีอาจจะเป็นแฟนกันมาเงี้ยแล้วผิดใจกันภายหลังเนี่ยครับก
1: ็
0: ไปแจ้งความเป็นการข่มขืนก็มีเยอะ
1: ถ้าแฟนตัวเองข่มขืนแจ้งความได้แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะคะ
0: ก็คือทีนี้กฎหมายก็เปลี่ยนหมดแล้วครับ
1: คือ
0: การข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นได้คือสามีภรรยาเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถแจ้งความได้นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ในร่างกายตัวเองที่จะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมคะ
0: ผมก็แนะนำลูกความนะครับว่าเอาให้ชัดเลยพี่ก็เขียนเอกสารยินยอมเลย
1: ค่ะ
0: ทำไว้ต้องทำไว้กี่แผ่นละใช่ไหมครับถูกไหมฮะ
1: แล้วยินยอมตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่ต้องทำไปเลยครับ
1: เราต้องมีเอกสารไปที่หัวเตียง
0: ครับ
1: พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะหยิบมาเซ็นตอนนั้น
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของผู้เยาว
0: ์ครับ
1: นะคะเกิดกรณีข่มขืนขึ้นนี่การข่มขืนคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก
0: ับ
1: การข่มขืนผู้เยาว์นี่การได้รับโทษแตกต่างกันไหมคะ
0: คิดหลักๆง่ายครับท่านผู้ชมก็คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษหนักยิ่งจำคุกหนักง่ายๆจำคุกนานนะครับคือถ้าเป็นการข่มขืนผู้อาวุโสขึ้นนะครับมันก็โทษก็ปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในกรณีเป็น15ผู้เสียหายเป็นอายุ15 13เนี่ยโทษจะจำคุกนานมากนะครับจะแตกต่างกัน
1: มีกรณีข่มขืนกรณีไหนไหมคะที่พี่วิรัตเคยประสบมาว่าถึงขั้นกับมีโทษประหารชีวิตเลยมีไหมคะ
0: ไม่ถึงครับโทษไม่ถึงยกเว้นว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า
1: อ๋ออันนั้นถึงใช่ไหมคะอันนั้นคือบทลงโทษไปรุนแรงในเกี่ยวกับการฆ่า
0: คือกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเขาจะเอาโทษที่สูงสุดมาลงครับผม
1: ก็คือโทษสูงสุดคือฆ่าคนตาย
0: ใช
1: ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำชำเราการข่มขืนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรที่ไม่ควรไปค่ำค่ำมืดมืดได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้อีกทางนึงด้วยค่ะและเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงให้คุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ
2: ขณะที่งากำลังขุดหาเห็ดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น
3: เฮ้ยแน่จริงอย่าหนีดิวะ
4: เฮ้ยแน่จริงอย่าหนีดิวะเฮ้ย
2: งาคิดจะห้ามแต่กลัวถูกทำร้ายจึงเอาผ้าพันเสียมเพื่อหลอกว่าเป็นปืน
3: เฮ้ยหยุดนะวันๆไม่ทำการทำงานหาแต่เรื่องหยุดหน่อยหยุดหยุด
5: น้าไม่ยุ่งอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของพวกผมหรืออยากโดน
3: พูดดีๆสอนดีๆยังไม่หยุดลองเข้ามาดิ
5: yeah.
3: ข้าจะยิงที่ไส้ทะลักเลย
5: wow. อย่ายิงผมนะเฮ้ยไปเลย
3: เฮ้ยหยุดก็ดีแล้วงั้นเองแยกย้ายกลับบ้านเลยอย่ามาตีกันให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไป
2: ต่อมาพ่อของวัยรุ่นพาตำรวจมาจับและให้จ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน 50,000 บาท
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะที่ทำให้เห็นเลยว่าพลเมืองดีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มไม่กล้าทำดีกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเจอแบบคุณลุงคนนี้เข้าค่ะคือแกหวังแค่จะให้เด็กเลิกทะเลาะกันแค่นี้กับโดนแจ้งความ
0: ครับ
1: ไม่แจ้งความอย่างเดียวคือมีการเหมือนขู่เอาทรัพย์ด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้แจ้งความคุณลุงต้องเอาเงินไปจ่ายเด็กคนนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะพี่วิรัตคะในกรณีแบบนี้คุณลุงผิดหรือเปล่าคะ
0: จริงๆในกรณีอย่างเงี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เขาจะไปขู่อะไรเลยต่างๆนานะครับมันเป็นการระงับเหตุนะครับการระงับเหตุเงี้ยมันจะไม่เขาไม่มีความผิดหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วปืนที่คุณลุงใช้อันนี้ก็เป็นปืนปลอมด้วยแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้ง
0: ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นปืนจริงที่ไม่มีความผิดหรอกครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดไปแจ้งความนะถึงขั้นว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณลุงนี่จะสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมคะว่าในวันนั้นเป็นปืนปลอมคะ
0: ก็อธิบายได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นเราเห็นก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีในการที่เขาเข้าห้ามระงับเหตุการณ์นะครับและก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันเพียงแต่เป็นการระงับเหตุการณ์แล้วก็ถือว่า

0: มันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับ
1: ค่ะและในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นพี่วิรัตเนี่ยพี่วิรัตจะแนะนำคุณลุงยังไงคะว่าควรจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปเพื่อให้ยุติปัญหาเรื่องการแจ้งความหรือว่าจะยอมปล่อยให้เขาแจ้งความไปแล้วมาสู้คดีทีหลังนี้ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วคุยกันได้ครับในที่สถานีตำรวจเนี่ยคุยกันได้เลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะยังคงยืนยันว่าจะดำเนินคดีเราก็สู้คดีครับไม่เห็นจะต้องนั่นคือเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่มันเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้ว
0: ไม่ใช่บางครั้งผมก็เป็นครับเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีครับ
1: บางครั้งเราโดนลูกหลงด้วย
0: ใช่เราก็คือมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สังคมเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับใครแม้จะเหมือนกับคนถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่กล้าไปเข้าไปเลยเ
1: พรา
0: ะ
1: ว่าไม่กล้าไม่ได้จะจอดลงไปช่วย
0: เพราะบางทีเขากลายขึ้นมาบอกว่าเอาเป็นคนชนมันก็ยิ่งเป็นใหญ่ครับตอนนี้ผมว่าถ้าสังคมเรายังคงให้น้ำหนักว่าถ้าไปช่วยแล้วยังมีความผิดเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละนะครับ
1: ค่ะแล้วที่คุณคนนี้ค่ะมีการเรียกร้องเงินขึ้นมาละนะคะในกรณีนี้นี่คุณลุงสามารถแจ้งความกลับได้ไหมคะว่าเป็นการกันโชคทรัพย์ใช่ไหมคะภาษากฎหมายเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไหมคะ
0: ครับแต่มันไม่ถึงขั้นกันโชคทรัพย์ครับมันเพียงแค่เขาเรียกร้องแต่เราไม่จ่ายครับคือถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ไปสู้คดีก็ได้นะครับ
1: อันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตาม
0: กระบวนการกฎหมายไปครับผม
1: ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินอะไร
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีอะไรแนวนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
0: ที่เคยเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เรียกเป็นระงับเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะว่าคนข้างบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆมีกฎหมายนะครับคือคนข้างบ้านเวลาเขาทะเลาะกันเราก็ต้องเข้าไปอะไรอะแจ้งความบ้างแล้วก็มีสิทธิ์จะแจ้งความ
1: ถ้าเราเพิกเฉยไปเลยได้ไหมคะไม่สนใจ
0: จริงๆโดยหลักเขามีกฎหมายตรงนี้ครับซึ่งคนเราไม่เข้าใจว่าจะต้องคือต้องแจ้งความให้ด้วยนะครับคือเป็นว่าเราช่วยระงับเหตุการณ์นะครับแต่พอบางทีเราเข้าไปช่วยเนี่ยผลก็คือเขาก็จะบอกว่าเรื่องผมเมียนะครับแม้กระทั่งตำรวจเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่รับคดีอย่างนี้นะครับเหมือนมีอยู่คดีนึงเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าผมมีพรรคพวกเป็นตำรวจสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาชกกันมาตาเขียวเลยนะครับ
1: อันนี้ตีกันเป็นกิจวัตรอยู่หรือเปล่า
0: ฝ่ายหญิงเข้ามาเลยครับฝ่ายหญิงเขาก็มาแล้วก็มาแจ้งความนี่ครับคุณตำรวจเนี่ยสามีฉันทำร้ายร่างกายฉันเอามันเข้าคุกเลยพอดีสามีเขามาด้วยนะครับผมก็ยังคือผมก็รอดูว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาทำไงดีวิธีเขาดีนะครับเขาก็บอกว่าแจ้งความใช่ไหมอยากให้สามีเขาคุกใช่ไหมงั้นรอเดี๋ยวแกก็ไปเรียกลูกน้องเปิดห้องขังแล้วก็จับสามีเข้าไปห้องขังจังหวะระหว่างกำลังจับ
1: ที่ยังไม่ได้รับแจ้งความ
0: ยังไม่รับแจ้งความครับแน่ใจนะตอนนั้นก็ยืนยันเขาก็พาจะเข้าไปลงห้องขังภรรยาก็โอ๊ยไม่อย่างนี้ไม่ดีไหมแค่จะตักเตือนนะไม่ต้องถึงต้องอ๋อผมก็เลยตำรวจเขามีไหวพริบดีไงสรุปก็คือก็จุงมือกันกลับบ้านไป
1: ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารับแจ้งความไปแล้วนี่อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาก็รับแจ้งความจะไม่เป็นคดีครับส่วนใหญ่ถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันตำรวจเขาก็มักจะไม่ลง
1: ก็คืออาจจะลงเป็นบันทึกประจำวัน
0: ใช่ลงได้แต่ว่าเขาคงว่าวันนี้มาทะเลาะกันมีการไก่เกี่ยกันอะไรเงี้ยครับ
1: บางครั้งเรื่องในครอบครัวก็น่าจะจบลงในครอบครัวนะคะต้องไปเดือดร้อนคุณตำรวจด้วยเพราะจริงๆแล้วพอจะเอาเรื่องจริงก็ไม่กล้านะคะความรักเป็นห่วงเป็นใยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะและในส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีกรณีไหนไหมคะที่เป็นสามีภรรยาแล้วทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ
0: ผมมีคดีอยู่คดีนึงนะครับในที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นภรรยาถูกสามีซ้
1: อม
0: ทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่รู้เนื่องจากอาจจะเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันเนี่ยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือทำร้ายร่างกายเป็นกิจวัตรเลย
0: ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มีอยู่วันนึงนะครับแต่ระหว่างที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาไปแจ้งความแล้วก
1: ็
0: ตำรวจท่านตำรวจก็บันทึกลงประจำวันเอาไว้นะครับก็เก็บไว้พออยู่มีวันนึงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในห้องครัวแกหยิบมีดนะครับแล้วก็ปักไปที่เดียง
1: อาจจะไม่ได้ตั้งใจ
0: ใช่ครับก็คือเหมือนว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผู้ชายใจสอดหรือว่าปักลงไปที่ที่ตำแหน่งสำคัญ
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตครับ
1: คงไม่น่าจะใช่เรื่องใจสอค่ะ
0: นะครับก็ผลก็คือคดีนี้ก็เป็นคดีครับก็เป็นคดีฆ่าคนตายนะครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงคนนั้นติดคุกไหมคะ
0: สุดท้ายแพ้ชนะกันที่เรื่องการที่สู้เรื่องประเด็นเรื่องป้องกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าก็ถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับก็ศาลท่านก็ตัดสินว่าเป็นเรื่องการป้องกัน

0: นะครับ
1: ก็มีหลักฐานอะไรแบบว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะมาที่กรณีคุณลุงในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นปืนอาจจะเป็นปืนจริงอาจจะไม่ได้เหมือนในละครนะคะว่าเป็นปืนปลอมเป็นไม้อะไรแต่อันนี้คือเป็นปืนจริงการพกพาอาวุธปืนหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้านี่มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือมันแยกเป็นสองส่วนครับคือหนึ่งการพกพาเนี่ยกับการมีนะครับการมีเนี่ยก็ยังไม่สามารถพกพานะครับมีปืนเนี่ยถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่การพกพาไปที่สาธารณะเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีก็มีความผิดหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดกับชีวิตของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการให้อภัยกันและโดยเฉพาะนะคะคนในครอบครัวค่ะหากเกิดมีข้อทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะคะก็ควรนึกถึงความรักความเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะให้อภัยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุของการทำร้ายร่างกายขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะต้องการสอบถามพี่ทนายวิรัติก็สามารถแอดไปที่ Twitter แล้วก็ LINE ของพี่ทนายวิรัติโดยตรงได้เลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะและทรายนะคะพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับพามาตลอดหาเรื่องนะฮะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพามาบรรยากาศชิลๆริมอ่างเก็บน้ำนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำท่ากระบากของจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับ

ู้ชมครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำรินะครับที่จะปรับปรุงโครงการตามแนวสันเขาเนี่ยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับโดยรอบก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็แนวทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวชมกันถ้าได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วจะมีข้อสงสัยอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: หลังจากไปชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกกันแล้วน้องเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรื่องของเคเป็นยังไงครับ
2: คือว่าคนในบ้านนะครับเขาป่วยป่วยแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอแล้วก็แล้วครับ
1: ก็ไม่หาย
2: ครับผมก็เลยเชื่อเรื่องหมอดูบ้างทีนี
1: ้อ๋อตัดสินใจไปถามหมอดูนะ
2: ครับผมตัดสินใจไปถามหมอดูพอดีว่าคนชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นเก่ง
1: มีคนการันตีด้วยว่าแม่น
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยไปดู
2: ครับ
1: คนป่วยไปดูเองหรือว่าญาติไปดูให้
2: ญาติไปดูให้ครับ
1: เอาพวกคนเดือนปีเกิดไปอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครับผมพอไปถึงปึ๊บใช่ไหมครับทายเลยไม่ต้องบอกเขาบอก
1: เฮ้ยยังไม่ทันบอกเลย
2: ครับผม
1: แล้วทายถูกด้วยเหรอ
2: ถูกด้วยครับ
1: ถูกด้วยโหยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ทันโทษคนที่ป่วยนี่เป็นญาติน้องเคไหม
2: เป็นญาติครับ
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นปู่ครับ
1: เป็นคุณปู่
2: ครับผม
1: ปู่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตอนนั้นอายุ58ครับ
1: ป่วยเป็นอะไรฮะ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
1: โอ้โหนี่เป็นโรคร้ายด้วยนะคร
2: ับ
1: รักษาแพทย์แผนหลักก็ไม่หายแล้วหมอดูเปิดฉากด้วยการทายวันเดือนปีเกิดถูกด้วย
2: ครับผม
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: พอทายถูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวเอบ้านเนี่ยเขาบอกมีทางผีผ่าน
1: ทางผีผ่าน
2: ครับ
1: หมอดูทายตอนที่ไปดูบ้านไหมยัง
2: ยังครับ
1: ยังไม่ดู
2: ค
1: ืออยู่ในสำนักเขาเลยแล้วทายเลยว่าที่บ้านมีทางผีผ่าน
2: ครับผม
1: มีขยายความไม่ว่าทางผีผ่านนี่เป็นยังไง
2: เขาเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
1: หมายถึงลักษณะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทางผีผ่าน
2: ทางคานบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นป่องนึงเขาบอกว่าป่องนั้นอ่ะสามารถทำให้ผีเข้ามาได
1: ้อ๋อคือคานบ้านมันไม่ได้เป็นแบบตันๆใช่ไหมไม่ได้เป็นไม้ตันๆจะเป็นแบบเหมือนปล้องไม้ไผ่เหมือนท่อ PVC อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกทางนั้นผีผ่านนี่ผีหรือหนูฮะมาตามรูนี้ได้ด้วยผีผ่านมาได
2: ้ครับผม
1: แล้วต้องทำไงอ่ะ
2: เขาว่าต้องรื้อบ้านใหม่ทำใหม
1: ่เฮ้ย
2: ต้องทำตรงนั้นใหม่เขาบอก
1: รื้อหมดเลยเหรอ
2: ครับผม
1: ผมคิดตัง
2: ค์รื้อเฉพาะไอ้ตรงนั้นนะครับ
1: ไอ้ตรงคานบ้านกับราคามันเนี่ยนะ
2: ครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ150,000ตอนนั้น
1: หมอดูเรียก150,000เลยเหรอ
2: ครับผม
1: อ้าวแล้วเรารื้อเองแบบจ้างช่างมาทำเองอะไรไม่ได้
2: ช่างของหมอดูครับ
1: ต้องช่างของหมอดู
2: ครับผม
1: หมอดูของคุณมีช่างเป็นของตัวเอง
2: ครับผม
1: คุณพระนี่อย่างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจ้างช่างหมอดูมารื้อ
2: ครับ
1: ใช้เวลานานไหมในการรื้อ
2: ประมาณ4เดือนครับ
1: 4หูนี่รื้อใหญ่เลยนะแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงย้ายไปไหน
2: ก็อยู่ในบ้านนะครับมีบ้านส่วนตัวอีกหลังนึง
1: อ๋อมีหลายหลังมีอีกพื้นที
2: ่
1: ในบ้านนี้ก็ปล่อยให้ช่างของหมอดูรื้อไ
2: ป
1: ต้องจ่ายสดไหม
2: ก็ทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายครับเขาเขียนว่าค่าแรงค่าอะไรไว
1: ้มีใบเสร็จเหรอ
2: เขาเขียนให้ครับ
1: เขียนให้ว่าค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่
2: ครับผม
1: รวมทั้งสิ้น150,000บาท
2: ครับผม
1: ที่ต้องจ่ายแล้วจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายแบบผ่อน
2: จ่ายเงินสดครับ
1: พอจ่ายเงิน150,000เสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับ
2: ไม่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: ไอคนที่ป่วยเป็นปู่ของผมตาย
1: อ้าวหลังจากทำบ้านเสร็จแล้ว
2: ครับผม
1: ทิ้งช่วงนานไหมครับเค
2: ประมาณ3เดือนครับ
1: อุ้ย3เดือนเองเหรอ
2: ครับผม
1: 3เดือนเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วคนในบ้านทันโทษเขาไม่โวยวายไม่ไปด่าหมอดูเลยฮะว่าไหนแก้แล้วทำไมไม่หายอ่ะ
2: ก็ไปหาอีกครับ
1: เออ
2: ไปหาอีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วย
1: มีการขู่ซ้ำว่านอกจากแก้ไม่หายแล้วยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะ
2: ครับผม
1: แล้วเขาเสนออะไรมาให้เราอีก
2: เขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวดให้นะสวดให้ทำพิธีให้หมดจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วเขาบอก
1: เรียกตังค์อีกไหมเนี่ย
2: เรียกครับ
1: อีกเท่าไหร
2: ่50,000ครับ
1: อีก50,000
2: ครับผม
1: จาก150,000เรียก50,000นี่รวมไป200,000แล้ว
2: ครับ
1: แล้วที่บ้านจ่ายไหมฮะ
2: ไม่ครับทีนี้ไม่เชื่อแล้ว
1: ไม่เชื่อแล้วเพราะครั้งแรก150,000แป๊บเดียว3เดือนคุณปู่เสียเลย
2: ครับผม
1: แล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้องเคได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้หมอดู
2: อันนี้ยังครับ
1: ยังไม่ได้แจ้ง
2: ครับผม
1: นะครับแล้วอยากรู้อะไรกับจากพี่ทนายบ้างฮะ
2: ก็รู้อยากว่าจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ยังไงครับทางกฎหมาย
1: ทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ได้หรือเปล่า
2: ครับผม
1: ได้ยังไงบ้างไอ้ใบที่เขาเขียนให้จ่ายให้ยังอยู่ไหมยังเก็บไว้อยู่ไหม
2: ไม่อยู่แล้วครับ
1: โอ้โหไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณน้องเคที่นำประสบการณ์ในครอบครัวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับหมอดูคู่หมอดาวนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหรือเกินนะครับคนในบ้านป่วยไม่มีทางรักษาก็เลยไปถามหมอดูว่ามีวิธีการช่วยยังไงบ้างหมอดู ดูฮวงจุ้ยบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทางผีผ่านมีปล่องอยู่ตรงกลางคานต้องรื้อซ่อมใหม่รื้อซ่อมใหม่ต้องใช้ช่างของหมอดูด้วยเป็นจำนวนเงินถึง 150,000 บาทด้วยกันนะฮะจ่ายเงินก็แล้วรื้อบ้านซ่อมเสร็จปรากฏว่าหลังจากนั้น3เดือนคุณปู่เสียชีวิตนะครับคุณปู่เสียชีวิตก็เลยไปหาหมอดูอีกรอบว่าอ้าวไหนบอกแก้ได้ไงทำไมคุณปู่เสียล่ะหมอดูบอกโหนี่นอกจากคุณปู่เสียแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวไปสวดให้เลยแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอนคิดเงินเพิ่มอีก 50,000 บาทแต่คราวนี้บ้านน้องเคบอกว่าไม่เชื่อแล้วนะฮะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันมากมายเงินมหาศาลขนาดนี้เลยว่าจะไปแจ้งความแต่ยังไม่ทันได้แจ้งหมอดูไหวตัวทันหนีหายไปทั้งทีมเลยทั้งทีมช่างก่อสร้างหมอดูและทีมงานทุกคนหายไปหมดยังตามตัวไม่ได้เลยปีหนึ่งผ่านมาแล้วนะครับเลยอยากจะทราบว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้โทษฐานหลอกลวงได้หรือไม่หรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปชมเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
3: ปู่ของเคป่วยเป็นมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปหาหมอดูตามคำแนะนำของคนแถวบ้านโดยนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดูทำนายหมอดูทักว่าที่บ้านของเคนั้นมีทางผีผ่านจะต้องปรับปรุงคานบ้านที่จากเดิมเป็นป่องและจะต้องทำหลังคาใหม่โดยใช้ช่างเป็นของหมอดูเองใช้เวลาในการทำบ้าน4เดือนและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทหลังจากนั้นก็ทำจนเสร็จแต่ปู่ของเคก็ยังไม่หายจากอาการป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากทำบ้านเสร็จไม่นานเคจึงกลับไปถามหมอดูแต่หมอดูกลับบอกว่าปู่ของเคจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยแต่จะแก้ไขได้ด้วยการไปสวดมนต์โดยจะคิดค่าสวดมนต์เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทแต่รอบนี้ที่บ้านของเคไม่เชื่อจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นเคและญาติจะไปเอาเรื่องแต่พวกหมอดูก็หนีหายไปแล้วเคจึงสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะสามารถแจ้งความเอาผิดหมอดูได้หรือไม
0: ่ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่วิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเคด้วยที่สูญเสียคุณปู่ไปนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะน่าโมโหมากเลยคือนอกจากต้องมาเสียใจสูญเสียคนที่รักแล้วยังต้องสูญเสียเงินให้กับเจ้าหมอดูจอมระบุลวงโลกอย่างนี้ด้วยนะคะ
5: ครับ
4: ไม่ทราบว่าในกรณีนี้นี่น้องเคสามารถเอาผิดเจ้าหมอดูคนนี้ได้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคู่กับหมอเดานี่แหละนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยก็พูดตรงๆคือมันเชื่อเรื่องไร้สาระ
4: แต่ว่ามีเยอะมากนะคะ
5: เยอะมากครับพวกนี้อาชีพนี้เป็นผมไม่รู้ต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องจดทะเบียนกับทางดวงดาวนะครับ คือเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก นะครับคือเราอะไรอ่ะเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จัก
4: มันมีเหตุมีผล
5: ใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องดวงดาวมันเรื่องการกระทำทั้งหมดนะครับ
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่เรื่องดวงดาว
4: ก็คือชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็อยู่กับการกระทำของเรา
5: ใช่
4: ไหมคะเหมือนในแง่ของกฎหมายที่เราพูดคุยกันอยู
5: ่ก็
4: คือเรากระทำผิดเราก็ต้องได้รับโทษแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: แต่ว่าเวลาที่เจอหมอดูเงี้ยแต่ก่อนก็ยังโอเคคือหมอดูบางทีก็ทักนู่นทักนี่แล้วก็เสียเงินค่านู่นนี่ทุกวันมันมีคำพิพากษาละ นะครับคือคำพิพากษาศาลฎีกานะครับคดีหนึ่งก็คือว่าหมอดูเนี่ยอ้างเขาก็ไปบอกว่าเหมือนแบบว่าน้องซ้ายเนี่ยดวงไม่ดีนะครับแล้วก็บ้านจะล่มสลายทุกอย่างเนี่ย
4: คล้ายๆกรณีน้องเค
5: แล้วก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรเพียบเลยแล้วก็มาบอกน้องซ้ายว่าแต่ถ้าน้องซ้ายอยากจะให้เลยนะ
4: ให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
5: ปกติทำยังไงล่ะก็คือน้องซ้ายต้องไปซื้อนี่นะครับซื้อหลายอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าก
4: ระจกหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรนะครับ
5: ก็ซื้อปรากฏว่าถ้าน้องสายซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจารย์ไปซื้อให้เอง
4: อ
5: าจารย์ก็ไปซื้อหมดเลย
4: ค่ะ
5: ครับหลายเป็นหลายแสนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็

0: ไอ้เขาก็ดำเนินคดี
1: อื
0: พอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนข้อหาฉ้อโกง
1: โดนช่อโกงอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่า
0: โดนฉ้อโกงครับก็คือว่าเป็นการที่คุณแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเซ้งงระหว่างช่อโกงกับหลอกลวงตรงนี้มันต่างกันยังไงคะพี่วิ
0: คือจริงก็มันก็เป็นตัวคล้ายๆเดียวกันแหละครับช่อโกงเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าคุณหลอกลวงหรือว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทรัพย์นั้นมา
1: อ๋อก็คือมีทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแปรนี่เองถึงเรียกว่าช่อโกงใช่ไหม
0: เพราะตรงนี้คือการหลอกลวงอย่างเช่นพี่หลอกน้องทรายบอกว่าเอ้ยน้องทรายเอาไอ้นี่ครับถ้าน้องสะดอกข้อกับพี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องจะสวยขึ้นสวยคืน
1: สะดอกข้อยังไงบ้างคะกับพี่ถึงจะสวยขึ้น
0: เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจ่ายเงินให้พี่ใช่ไหมครับอันนี้แสดงข้อความเป็นเท็จเพราะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำให้น้องสวยขึ้น
1: หนูว่าไปจ่ายเงินกับคุณหมอสัญญกรรมดีกว่า
0: น่าจะดีกว่าตรงไปตรงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่จะไปจับต้องกับมันนะครับศาลฎีกาก็เลยตัดสินคดีนี้เขาว่าเป็นเรื่องของการฉ้อโกงนะครับก็ติดคุกกันตามระเบียบไป
1: โทษเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงติดคุกนะครับ
1: อ๋อค่ะก็คือยอมความกันได้ไหมคะ
0: ใช่ก็ยอมความกันได้เพียงแต่ว่าในคดีนี้คงใส่หมอคงสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับ
1: แต่ในกรณีของน้องเคที่เล่ามาคือไม่ได้มีแต่ตัวหมอดูคนเดียวเท่านั้นเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีมค่ะมีแล้วเป็นทีมที่แปลกนะอาชีพ2อันนี้ไม่น่าเข้ากันได้คือรับเหมาก่อสร้างกับหมอดูทำงานเป็นทีมเลยคือให้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยในบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตไม่ได้หายอย่างที่คำพูดไว
0: ้
1: ตรงนี้เราเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมคะว่าคือเขาโกหกหลอกลวงเพราะว่าคุณปู่ยังไงก็เสียชีวิตอ่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จว่าคือคนมันป่วยอ่ะคุณจะทำยังไงให้ก็นอกจากคุณไปหาหมอแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทำให้คุณปู่หายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็น
1: ตรงนี้คำพูดนี้เป็นความผิดของหมอดูไหมคะหรือว่าเป็นที่วิจารณญาณของตัวเรา
0: คือหมอดูก็มีส่วนผิดนะครับก็คือว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณจะทำให้เขาหายหรือว่าคุณจะไม่ค่อยดีมันไม่ได้
1: ก็คือแจ้งในส่วนนี้ได้ด้วยที่เขาพูดแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วจะหายอ
0: าจจะเป็นการร่วมกันทำการกันได้นะครับก็เป็นตัวการร่วมกัน
1: ค่ะตรงนี้ก็คือในส่วนของช่างรับเหมาจะต้องรับ
0: ก็เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหรือเปล่านะครับ
1: แต่ยังไงถ้าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะคะอย่างนี้เหมือนถ้าหมอดูเขาไปจ้างทีมนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงน้องเคตรงนี้เขาจะต้องรับโทษไหม
0: เพราะว่าถ้าในคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาชั่วร้ายคือจะต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ารู้เนี่ยผิดแน่นอน
1: ค่ะแล้วเสียเงินไปแล้วน้องเคบ้านน้องเคเสียเงินไปแล้วต้อง150,000ตรงนี้สามารถเรียกคืนจากหมอดูได้ไหม
0: ได้ครับเมื่อดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้นะครับ
1: อันนี้เป็นอาญาหรือแพ่งนะคะ
0: อาญาครับแต่เราสามารถเรียกเงินคืนนี้คืนได้นะครับ
1: ถ้าหมอดูไม่มีคืนละเขาจะต้องชดใช้ยังไง
0: เขาไม่มีคืนก็เป็นเรื่องก็คือตรงนี้ก็ไปติดคุกไปนะครับ
1: ก็คือในด้านของกฎหมายถ้าคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้เงิน
0: ครับ
1: ให้กับอันนี้ถ้าไม่มีเงินคืนเขาจะต้องติดคุกเหรอคะ
0: คือถ้าเรามีเงินจ่ายคืนเนี่ยศาลก็อาจจะมองเรื่องของการที่มีการเยียวยาแล้วนะครับบางทีในคดีช่อโกงเนี่ยถ้ามีการคืนเงินนะครับแล้วเจ้าของไม่ติดใจเอาความเนี่ยคดีก็จบได้นะครับ
1: ค่ะแล้วในอีกส่วนนึงบ้านน้องเคก็เหมือนยังไม่เข็ดนะคะกลับไปหาหมอดูคนนั้นต่อก็ยังจะเอาเงินอีก50,000 บาทหลอกลวงว่าจะมีคนมาเอาชีวิตคนในบ้านจะช่วยเหลือให้จะอาจจะเซฟค่าทาหรืออะไรก็แล้วแต่50,000 บาทตรงนี้น้องเคยังไม่ได้จ่ายเงินนะทางบ้านน้องเคยังไม่ได้จ่ายยังสามารถนำการหลอกลวงตรงนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมในเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้เขาเลย
0: ก็ยังความผิดยังไม่สำเร็จแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นความพยายามนะครับซึ่งรับโทษ1/3นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมอดูคนนี้เปิดสถานที่รับดูดวงใช่ไหมคะแล้วมาทำกระทำการหลอกลวงประชาชนแบบนี
0: ้
1: ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้หมอดูเนี่ยเช่าบ้านอยู่เพื่อกระทำความผิดตรงนี้เจ้าของบ้านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีนี้ไหม
0: คือถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็เขาคงไม่เกี่ยวครับคงให้เขาเช่าครับเขาเช่าบ้านก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนอกจากว่ามีส่วนรู้ด้วยรู้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ
1: ก็คือก็ต้องสอบสวนต้องคุยกันไป
0: ใช่ครับเพราะบางทีอย่างน้องทรายให้คนอื่นเช่าบ้านน้องทรายแล้ว แล้วเขาไปทำเรื่องผิดๆเนี่ยน้องสายต้องรับผิดชอบไหมล่ะ
1: ก็ไม่ต้องอะเนาะบางอย่างเราควบคุมเราไม่ได้ไปดูเขาตลอด24ชั่วโมงใช่
0: เราไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วเราให้เขาเช่าบ้านแต่บางทีเขาเอาเด็กคนนู้นคนนี้มาหลับนอนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราเจ้าของบ้านต้องเราเกี่ยวข้องไหมเขาบอกไม่เกี่ยว
1: ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ที่ใส่เห็นในทีวีบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอกลวงผู้หญิงน่ะผู้หญิงหลายคนปัจจุบันน่ะเนาะสังคมโซเชียลมาเยอะสามีมีภรรยาน้อยแอบไปคุยไลน์คุยอะไรให้หมอดูช่วยทำเสน่ห์ให้แต่มันไม่ได้จบตรงที่แค่จ่ายเงินค่ะหมอดูมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
0: ตอนนี้มีดำเนินคดีกันเยอะแล้วครับข้อหาข่มขืนครับ
1: ตรงนี้หมอดูต้องโดน
0: โดนด้วยเรื่องเป็นเรื่องของการข่มขืนละนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งแม้ว่าเขาจะยินยอมแต่ว่าเป็นการที่เขาไม่ได้เต็มใจหรอกนะครับเป็นการจริงก็เรียกบีบบังคับแหละเพราะว่าบางที
1: แต่ก็สมยอมนะเพื่อจะแลกกับการทำเสน่ห์
0: เข้าใจฮะแต่ว่ามันมีการอะไรเพื่อทำเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะถูกต้องนะครับ
1: ก็คือถือว่าเป็นการข่มขืนอยู่ดีใช่ไหมคะค่ะแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ข่มขืนล่ะคือไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์กันแต่แค่จับในที่สงวนถูกเนื้อต้องตัวเฉยๆ
0: ก็เป็นเรื่องอนาจารหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกระทำลามกอะไรกวาดไป
1: โทษเท่ากันไหมคะ
0: ไม่เท่ากันครับโทษจะน้อยกว่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจะไม่ว่าจะช่วงชีวิตจะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ทำดีกันไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งไปพึ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะคะอย่างเช่นกรณีครอบครัวของน้องเคนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบจากทนายวิรัติด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะดูซิว่าเขาจะมีเรื่องอะไรน้องคิวสวัสดีครับเล่าเรื่องของคิวมาได้เลย
3: วันหนึ่งผมเปิดเฟซขึ้นมาผมเห็นเขาแชร์คลิปมา1คลิปเป็นคลิป power bank ของปลอมครับ
2: มันยังไงขอรายละเอียดหน่อย
3: ก็คือแบบมันเป็นมันจะมีแบบ 1,500 แอมป์ 2,000 แอมป์ 20,000 แอมป์อะไรประมาณน
2: ี้แล้วแต่ความจุ
3: ครับความจุครับ
2: ครับ
3: คืออันนี้มันก็ประมาณ 20,000 แอมป์แต่คือว่ามันใช้ได้ไม่ได้ไม่นานครับ
2: คือความจุไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหรอ
3: คร
2: ับ แล้วในคลิปเขาบอก
3: ก็เขาใช้แล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ผมดูก็คือข้างในมันมีแบต1ก้อนครับ
2: แล้วก็เขาเอามาชำแหละให้ดูใน YouTube เลยเงี้ยเหรอ
3: แล้วก็มีก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่เขาใช้พวกผสมปูนพวกก่อสร้างนะคร
2: ับ อ๋อเหมือนถ่วงน้ำหนัก
3: ครับ
2: ให้เหมือนว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเต็มความจุอย่างเงี้ยเหรอ
3: ครับ
2: อ๋อคือหลอกลวงว่างั้นแ
3: บ
2: ตจริงๆมีนิดเดียวแบบเหมือนของจีนใช้แป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อ
3: ก็มันใช้ไม่ได้นานนะครับก็คือโดนหลอกก็คือเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราเจอแบบนี
2: ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคิวเองใช่ไหม
3: ครับ
2: คิวไม่ได้เป็นคนซื้อมาแล้วโดนหลอกใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่แค่ดูคลิปใน YouTube แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราโดนหลอกแบบนี้เราจะแจ้งความได้ไหมเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฮะ
3: ใช่คร
2: ับ สั้นๆง่ายๆนะครับจากคลิปใน YouTube วันนี้ขอบคุณน้องคิวมากครับขอบคุณครับถ้าซื้อมาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดกับผู้ขายอย่างไรได้บ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัติชี้แจงให้ฟังหน่อยนะฮะชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: วันหนึ่งคิวดูคลิปที่ถูกแชร์มาทางสังคมออนไลน์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงคนที่ซื้อ power bank มาใช้แต่กลับได้รับของปลอมที่ความจุไม่ตรงกับป้ายที่บอกและมีการแกะโชว์ปรากฏว่าภายในมีการใส่วัสดุอื่นแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับของจริงคิวจึงสงสัยว่าหากตนเองสั่งซื้อแล้วได้สินค้าปลอมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
1: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของน้องคิวก็โชคดีหน่อยที่น้องคิวไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าพบเห็นในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนโดนกันบ่อยๆเป็นเรื่องของ power bank ที่สเปคของสินค้าไม่ได้ตรงกับที่โฆษณาไว้มาแกะดูเป็นปูนเป็นหินซะอย่างนั้นนะคะพี่วิรัติคะในส่วนนี้คนที่มาขายของออนไลน์แล้วทำแบบนี้กับผู้ซื้อมีความผิดไหมคะ
0: มีความผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับบางทีซื้อ ของแล้วไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างเช่นเราซื้อ power bank เนี่ย เห็นว่าได้ประมาณ 2,000 20,000 แต่จริงๆเรามาทำ

0: แล้วจริงๆได้แค่หมื่นหนึ่งหรือว่าอาจจะได้น้อยน
1: ิ
0: ด
1: ชาร์จรอบเดียว
0: ครับพี่เองก็โดนเลยพี่เองสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยซ
1: ื
0: ้อ power bank นี่แหละ
1: ทนายโดนเองเลยเหรอคะ
0: นะครับก็คือเราซื้อสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าก็มันเขียนว่าประมาณหมื่นหรือ 20,000 มิลลิแอมเลยเนี่ยนะครับ20,000เนี่ยเราก็เห็นแต่เราเห็นแก่ของถูก
1: ถูกจังเลย
0: 500บาทเราก็ซื้อเลยซื้อทันทีเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งของมาเราก็เอามาใช้ปรากฏว่าพอเสียบไปเสียบมาเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวมันหมดอีกแล้ว
1: หมดอีกแล้ว
0: ใช่เราไปเติมก็ไม่ได้เราเติมได้ที่เดียวเราทำยังไงดีเราก็เลยสงสัยเราคงจะถูกหลอกแล้วล่
1: ะ
0: เชื่อไหมครับน้องพี่ติดต่อไปที่บริษัทเขานะโอ้ติดต่อยากมากเลยตอนซื้อเร็วมาก
1: เร็วมากโอนเงิน
0: แป๊บเดียวเพราะพี่เราโอนทางออนไลน์ได้ไงป
1: ุ๊
0: บโอนปั๊บของมาปั๊บเลย
1: ธนาคารออนโมบายเลย
0: ใช่แต่ปัญหาคือเวลาจะเคลมคืนนี่โอ้โหเขาบอกว่าอ๋อเราบริษัทเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ส่งอ้าวแล้วไอ้เจ้าของคือใครอ่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทผู้ส่งต้องรับผิดไหม
0: ก็คือตรงนี้อ่ะตัวเจ้าของเอ๊ะครับเขาเรียกนะตัวผู้ส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่7วัน
1: อ้าว
0: เขาบอกเรารับผิดชอบแค่7วันถ้าแต่ถ้าเขาก็ยังรับผิดชอบหมายถึงว่าในส่วนของร้านค้ายังต้องรับผิดชอบอยู
1: ่
0: พี่ก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็บอกว่าให้พี่ส่งกลับคืนไป
1: อ้าวถ้าส่งไปแล้วเขาไม่คืนเงิน
0: นั่นน่ะสิพี่ก็อยากลองดูใช่ไหมพี่ก็เลยให้ใช้วิธีการให้ไงอ่ะก็คือพี่ก็ส่งไปเขาให้ที่อยู่มานะพี่ก็ส่งกลับไปปรากฏว่าส่งกลับไปเสร็จเงียบไปเงียบไปนะครับเงียบไป15วันพี่ก็ไม่15วันน่าจะพี่โดนหลอกแล้วล่
1: ะ
0: ก็รอไปสักพักนึงเดือนนึงนะครับเดือนนึงก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะ
1: มีโทรทวงถามมั้ยคะตลอดเลย
0: พี่ทวงหน่อยครับก็โทรไปทีนึงพี่ตามไป500บาทพี่เลยไม่ได้ให้ได้ตาม
1: เขาคงบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วมั้งคะ
0: ไม่บล็อกบอกว่าพอโทรไปเขาบอกว่าเขาตอนแรกคือพี่คิดว่าคือเขาก็ยังไม่กล้ารับหรือปฏิเสธพี่โดยตรงนะเขาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องเอาของมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ยังเขาจะพี่ใจดีอ่ะคิดว่าสงสัยของคงจะเสียหาย
1: โลกสวยพี่รัฐโลกสวย
0: ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือพอพ้นเดือนไปแล้วเนี่ยเขาโอนเงินคืนพี่ทันทีเลย
1: โอ้ก็ยังดีนะ
0: พี่ก็งงว่าทำไมพี่ก็นึกในใจอ๋อคือมันไม่ได้เปลี่ยนของหรอกคือทั้งล็อตมันเนี่ย
1: เป็นแบบนี้หมด
0: เลยคือมันจะเปลี่ยนมายังไงเหมือนเดิมเนี่ยเราไปซื้อของออนไลน์คงต้องระวัง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เลยนะคะอย่างพี่วิรัตก็คือบางครั้งมันเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยไม่งั้นเขาก็ไปทำกับคนอื่นเรื่อยๆอีก
0: เยอะ
1: ถ้าทุกคนที่ซื้อต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินคืนเขาก็อยู่ไม่ได้ละเขาก็มาหลอกลวงไม่ได้
0: คือเขาคืนเงินพี่ยังตกใจตอนแรกว่าพี่ก็กล่าวว่าขอให้เขาว่าคืนไม่ใช่คือขอเปลี่ยนก็ได้เพราะพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้องยืมใช
1: ้
0: ปรากฏว่าเอาจริงๆลืมไปบอกลืมเล่าส่วนนี้ไปคือว่าไอ้ที่ power bank เนี่ย500นี่ได้2เครื่องเลยนะพี่ได้2คันเลย2เครื่อง
1: คือตกอันละ250บาทนั่นเอง
0: ใช่คือพี่โลภอ่ะครับโลภมากก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่ยังคิดว่าสงสัยของมันคงเสียเฉพาะของพี่นี่แหละคืนกลับไปแทนที่เขาจะคืนของกลับมาน
1: ะ
0: เขาเป็นคืนเป็นเงินไปเลยพี่ยังตกใจทุกวันนี้เลยนะครับ
1: ยังดีนะพี่วิรัตโลกสวยใส่ยกตัวอย่างกรณีคนไม่ได้โลกสวยอย่างพี่บ้างโมโหค่ะมันไม่ได้อย่างใจถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไปเลยให้เห็นชื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นชื่อผู้ส่งหมดเลยโพสต์ลงไปที่หน้าวอลเฟซบุ๊กของผู้ขายเลยแล้วก็ด่าๆๆๆเลยสินค้าคุณไม่ได้อย่างนี้ผู้ขายสามารถที่จะฟ้องเอาผิดกับผู้ซื้อได้ไหมคะในกรณีนี
0: ้คือฟ้องก็ฟ้องได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถ้าถามพี่ต้องทำนะไม่ควรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีเสียเวลาละนะครับเราจะต้องสู้คดีในเรื่องของมันเป็นความเป็นจริงและก็ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราต้องสู้ประเด็นนี
1: ้แล้วมันจะผิดในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์มั้ยคะ
0: ผิดหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ประเด็นนี้ไงว่าเราพูดความจริงแล้วเรามีส่วนได้เสียแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะว่าเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าผลออกมาก็คือเราต่อสู้เพื่อสาธารณะแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาผิดเราทางพรบคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมดไปเลย
0: ใช่ก็คงหมดเลยครับเพราะว่าเราได้พูดความจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีหลายคนคือไปโพสแล้วเขาก็ฟ้องดำเนินคดีเลยนะครับก็ต้องไปต่อสู้คดี
1: ต่อให้ชนะเราก็เสียเวลา
0: เสียเวลามากนะครับทั้งที่ดีคือก็มีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่โพสเหมือน

0: ัน
1: ค่ะ
0: พี่ก็จริงก็เรียกว่าถูกหลอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าคือพี่เห็นคดีอ่ะเราพี่จะเห็นว่าถ้าตรงนี้ทำไปมีเวลาคือเวลาของพี่มันสำคัญอ่ะพี่ก็เลยจะแบบต้องคิดดูก่อนว่าเราควรจะดำเนินคดีไห
1: ม
0: แล้วจริงเพียงแต่ว่าเราเมื่อคืนเขาเวลาเขายินดีขึ้นมาแต่ช้าหน่อยไม่เป็นไร
1: ค่ะนะว่าพี่วิรัตมีสติมีความใจเย็น

0: นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อเราคงต้องเลือกซื้อร้านค้าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ดูแล้วน่าเชื่อถือและพวกที่เป็นของที่อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีปกติเขาขายสัก20,000 บาทแล้วมาขายเราเหลือ5,000 บาทอะไรเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะโกงหรือว่าได้ของอาจจะรับของโจรมาด้วยนะครับ
1: ค่ะและเรื่องราวของกฎหมายในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่คอยไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

Lớn. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีข่าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็มพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเลยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
1: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
2: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
2: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
0: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
2: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
0: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
2: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไหม
1: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
2: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองรีโมทไหม
1: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
2: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
0: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
2: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
2: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
0: ้ให้มันได้นี้สิวะ
2: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
0: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: รถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
1: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
2: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
0: ต้นไม้ล้มทับ
1: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
2: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
3: จริงเฮีย
2: ใช่ครับ
1: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
3: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเช้าคะไปใส่บ้านอะไรนี่
2: ไปขายเอียน
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวครับพี
5: ่นี่ก็มือถือคนเดียวโอ้ย
7: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
8: ตัวใหญ่บ่
9: ต
8: ั
9: วใหญ่
8: โอ้
9: โ
8: หเรือไหลปะไหน
10: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วเจ
8: ้แม่ปลาบ่แข็ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
8: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ที่เดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเด่น
11: ให้ลองเบิ่ง
8: โอ้โหสูงสีอยู
12: ่บ่ทันสูงปี
8: ปันนี่มันยังบ่จัด
13: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
11: กัดแล้วมันน้ำลายไหลใช่ไหม
8: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
14: าะแม่สีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โหไปเกี่ยวมาทางไหนฮะ
14: เกี่ยวทงฝุ่น
15: คนขาวโบราณคนนั้นจะคองหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
1: ปัน
15: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เนาะ
15: เม็ดเขาก็งาม
16: ไปทั้งดอ

0: ใช้ตุ่มปลาไหล
1: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
0: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนังเลยล่ะครับ
2: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
1: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
2: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะน่ะ
1: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
3: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
4: สีใดเขาทุกสีครับ
5: นี่ก็มีรอยยีคลิปบังครับ
0: ได
5: ้เห็นอยู่บ
0: ่จริง
4: คิดไปสักนะ
0: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับก็จะได้ปริมาณละหลายครับ
1: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่เพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
6: ไปใส่การ
7: ไปอีจู้ครับรับปลาไหล
6: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี่
7: 7ขั้นครับ
6: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
1: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
2: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะรับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอโก้นะครับ
1: นำทีมโดยโกหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
0: ผมหาปลาไหลคือหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกก็กินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทํามาหากินเลยล่ะครับ
2: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาด

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงได้หรอครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ดึงออกบ่ได
3: ้โ
4: หไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นี้สิ่งมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ใช
2: ่ครับมาคบกันแล้วครับแต่สิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินเขาที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแซบบนเฮ้ยจังไร
6: กินยังแซบมือขนาดอันตุ่มปลาน

0: เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
1: กับมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
2: อยู่บ้านบ่เคยอยู่นอกบ้านเลย
1: คุณลุงก็แสบ
3: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
4: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมา มีใครมาที
5: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
4: เขาก็หากันแต่ว่าเขาพอใส่หลาย
6: ครับก็เป็นสุขีครับเป็นอัตจ่าใส่ดีครับเป็น
5: บ่รบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
7: บ่
5: บ่ห่วงบ่
7: บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
5: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
6: ว่าต้องแล่นไปไกล
8: ปลาล็อกกระสีหน้า
6: แ
8: ง่เยาว
6: ์เออแล้วที่นี่ไปแต่คนนี
2: ่สองคน
6: สอง
3: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
6: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนใหญ่แดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี้นะครับพี่ดำไหมพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
3: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
6: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
3: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
6: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับรูมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
3: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
6: นายไปบุญแล้วบุญฟังบุญก็ได
3: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
6: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
3: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
6: ปลาไหลมันหมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายต้นหมกตึกเลย
3: แหวกๆหญ้า
1: เอานี่ครับพวกเศษงาเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
3: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
6: อันปากกระบอกไปข้างผิว
3: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
1: ้มีอะไรมันปลาไหลหลาย
9: ๆต้องเขย่าก่อน
5: เอ้าเจ้าเขย่าว่าคือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกไหม
6: ผมที่เขย่าว่าคือหมูไงว่าเสือกมันสีขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
3: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแคว๊กแคว๊กแคว๊กแคว๊กตลอดเวลา
6: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
3: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบปลาไหล
5: เนี่ยก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
9: ไอ้มันแตกไวที่สุดคือว่าถ้าเอาไปโยกเนี่ยเหลือมันก็ว่ามันได้แตกมันซ่าไปนํา
1: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
3: เหยื่อลอบปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
6: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
10: นี่ครับไส้เดือนใหญ
3: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
10: จอมปลวกบ้านเฮานี่แหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ไม่เฮ็ดตามมา
3: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
9: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นถิ่นขี้ปลวกกินหอมกว่ากัน
11: นี่เมย์ขาวๆปลวก
1: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
11: เส้นเดียวเนี่ยครับหลอดเดียวเนี่ยละ
1: แค่นี้ก็พอ
11: เออแค่นี้ก็พอ
10: มันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแคร์ล้อบ่มันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
3: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
12: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยาก
13: ท่องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายๆก็ใส่ง่าย
14: ๆได้คือเขาไปลึกแท
1: ้เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
3: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
6: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับบ่เคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
15: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
6: เขาบอกเล่าๆต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันลองมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายขึ้นบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
16: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
17: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
3: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ําเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
6: นี่แหละครับง่าย
17: แต่ว่าบุกปลาหน่อยนึง
6: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
5: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคบ่คะยามมืดยามค่ำ
13: แม่นเลย
1: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
5: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
1: ซำนี้อ่ะครับซำนี้ก็คือว่า5โมงกว่าม
18: าๆๆไปตามไป
16: เป็นยังไ
17: งโอ้ยเอาขึ้นไปดังหุ่นเขา
3: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
1: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร
19: อ
1: ัน
19: น
1: ี้
19: ใส่แค่น้ำค่ะตอนเท่าไหร่ตอนทอดดิบทอดหรอ
1: ครับทอดหรอครับนี่ตำนี่ก็กินอยู่นี่บ่เหมือนแล้วนี
6: ่ไหนได้แน่มาแน่นี่หลังจากกันใส่จู้เทศก็สิพามากินข้าวครับก็สิบักว่าก็นั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ตีใดตีใดนะครับแต่ก็สิแยกกันกันพักผ่อนครับ
19: น้ํากันเหรอคะ
6: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
2: เช้าเดียว
6: ครับเช้าเดียวเลยครับ
1: เวลาออกมาสิก็กินฮอดลูกฮอดเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับ
16: ก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้อยู่เฮียนน่ะครับ
17: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
3: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
16: นอนนอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
3: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
16: นอนแล้วครับ
3: ฝันดีนะครับพี
5: ่พากันออกมากูอีจูจักโมงครับเพิ่น
20: ตี3ครับตี3
3: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
6: นี่ครับได้1ตู้1เต็มครับนี่หมาน
3: ๆอีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
6: โอ้ยคงถือไปดิแม่โอ้ย
16: น้องว่ามันนี่เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นคือได้แท้ติดบ่ได
6: ้ถือครับถือ2ตู้
16: ได้ว่าตะ
6: บ่บ่ถือเลยเอาบ่เลย
16: บ่มีเลย
6: มาบ่เฮ้ยได้บ่
16: ตัวเดียว
6: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้2ตัว
16: โอ้ตัวใหญ่เด้อเนี่ย
6: ตัวใหญ่
5: อ้าว
20: านหมาน
21: บางนี่ได้2

0: ตัวแบบนี
1: ้ทายเป็นไงไ
2: หนฮะบางชุดทายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกถ่ายยูด้วยครับ
3: โอ้บ่ถือแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
1: มาน
3: บ่มานถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
4: ้ใส่ได้จักบัง
5: ตัวเดียว
1: ตัวใหญ่บ
5: ่ตัวงามครับ
6: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
0: ่ได้กับ2โลครับนี
3: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
4: ่จักโบกะว่า
6: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
2: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
6: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
3: ประมาณ5โลครับผมมื้อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่หม่องตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
2: ได้บ
3: ่ได้อยู
2: ่บ่จวดเลย
4: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
2: บ่ได้อุ้มบ่ได้อุ้มเดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
1: ไปเลยบ่เฮา
3: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ํากลับบ้านครับ
2: หมานบ่
7: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
4: พ่อได้อยู
3: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
4: 1โล1โลหรือได้อยู่ดอก
1: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
4: ่เอาไปส่งตลาดครับ
3: งบนวดทํางานก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปูนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
6: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
3: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
6: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
3: เดี๋ยวเอาฟางรองให้มันนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็จะตายครับต้องเรียบร้อยจ้ะเอาวางไว้เลยครับ
4: นี่เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆก
3: ็แล้วไปเจ็บเตี้ย
6: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
4: เจ็บเต้นครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: ได้โล่สองครับ
1: เลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีขามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสิละจันละกระไทน้ำออกค่ะไททุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
2: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็จะหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเซาได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
5: ครับได้ทีแล้ว
6: ย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
2: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดไปทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใส่หลายครับได้เก็บหลายถ้าได้น้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเรื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th

เปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้นี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า

0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
1: ใช่ใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
2: นะ
1: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
1: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
1: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
1: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
1: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
1: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
1: ครับ
0: เออคือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
1: นะครับ
0: สุดยอดเลย
1: ครับ
0: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตก็หยิบ
1: บล็อก
0: แล้วก็หยิบบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
1: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
1: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
1: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: เอออบอุณหภูม
2: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยัง
1: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
1: ก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มแล
0: ้
2: ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าบึ๊บ
2: เออถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โก่งบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โก่งบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
1: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
2: ่ๆไม่ได้ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้อ่ะเชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
2: ได้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหมือนกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการ ตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
2: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะงั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวางนิดนึง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
3: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เอา
0: ก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเค้าอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ม
1: ั้ยก่อ// กำแพงขึ้นมา
0: ก่อ กำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทําเหลือเนี่ยทําโต๊ะทําเตียงทําตู้มันเหลือเศษไม้แล้วก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื้อเพลิง
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลเรทเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคงั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช้ฮีเตอร์
0: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มา

0: จัดการแบ่งสวนแล้วก็มาอบเองเหรอ
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนกล้วยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
1: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
1: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
1: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
1: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
1: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
1: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
2: อ
1: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
2: ตล
1: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
2: เ
1: รามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
1: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
1: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
1: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
1: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
1: ้น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
1: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
1: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
1: ฮะคงที่แล้วก
0: ็จ
1: ะต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยคอนโทรลเนา
2: ะ
1: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
1: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
2: คร
1: ับไว้อีก2วันก็มาปรับ
2: ขึ้นเป็น
1: 60 80อยู่ๆ80แล้วก็ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
1: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
1: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแล้วได้งั้นแหละ พ่อเ
1: ดี๋ยว
0: ไปทางไหน
1: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
1: เชิญเลย
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
3: คว้านได้เลยอ๋อ
0: แล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายนะคะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
0: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังน
3: ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
0: ือ
2: นกันอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: มาตัดมาแต่ง
0: เจียน
3: ใช่
0: เจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม

0: เออ
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้แบบเออมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความยาว
0: นิดๆเออมันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าเราส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละ ใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลยมันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: เปลือกขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
1: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
0: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
3: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่ใช่น
0: ี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้ Amarin TV
6: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี

0: รอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
6: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะ

0: วันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
1: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
0: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
2: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
3: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
0: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
3: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
2: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
1: โอ้โห
2: ดีไหมดีไหม
1: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
0: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
1: ่สุดยอดเลย
3: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
1: เออผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
0: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
2: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
3: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
2: แยม
3: เอาแฟ้มงาน
0: นะอ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
3: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
4: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
5: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
6: ้ตอบกอค่ะ
5: ได้ครับ
6: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ทำได
6: ้ค่ะ
5: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพประสานได้ไหมครับ
7: ขอเป็นข้อขอละกัน
5: ไม่ได้
7: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
5: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
7: ใช่ครับประมาณนั้น
5: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
8: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
5: ถ้าในส่วนของ

0: บอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
1: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพจัดจริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได้
0: คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าไปแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
1: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยทั้งหมด8องค์กรนะคะ
0: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
1: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
0: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
1: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
1: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานเวชภัณฑ์สัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
0: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
1: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
0: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
1: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
0: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
0: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
0: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
3: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
5: จะ
3: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
6: เอ
3: ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
6: จะรีบเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
3: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค
5: ่
3: ะ
5: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
6: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
5: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
3: นั่นน่ะสิคะ

0: มันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
1: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอ่ะแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อ่ะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
0: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
1: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
0: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
2: นั่นน่ะสิ
1: บทลงโทษเหรออ
0: ืออ
1: ่านแล้ว
2: ว่าไง
1: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก่อ15วันขอ30วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้ว
5: กดครับ
4: คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
6: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
6: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: ใช้เวลานิดนึง
6: ใช่ครับ
4: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบ15วันค่ะ
4: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
8: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
4: 15วัน
8: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกัน
4: ค่ะ15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
8: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
4: ค
8: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
4: ่ไปยื่น
8: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
4: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
3: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
4: นะ
3: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
4: ของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
3: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไร
4: จะทำยังไง
3: นะครับ
4: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
10: สบายครับวันนี้ผ ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายๆมาถามอีกไหม
9: สบายๆสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
10: ว่ามาเลยครับ
9: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
10: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
9: ์
10: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
9: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
10: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไงครับ
9: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
10: ์
9: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
10: เออ
9: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
10: ์
9: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
10: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
9: ่
10: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
9: ์ใช่ค่ะอาจารย์
10: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
9: ค่ะ
10: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
9: ค่ะ
10: ตายสัญญาเช่าเลิก
9: อ๋อค่ะ
10: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมา
9: ค่ะ
10: ปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
9: ใช่ค่ะบ้านของเขา
10: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
9: นั่นน่ะสิคะ
10: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
9: ้ค่ะ
10: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
9: ่อ๋อค่ะ
10: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
9: 1ปี
10: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
9: ้
10: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
9: 1ปี
10: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
9: ไม่ได้ใช่ไหมครับ
10: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
9: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
10: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
9: ่นั่นแหละค่ะ
10: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
9: ค่ะ
10: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
9: ค่ะ
10: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
9: ่ค่ะ
10: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
9: ้
10: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
9: ค่ะ
10: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
9: ๆ
10: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
9: ค่ะ
10: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
9: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
10: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
9: ไม
10: ่
9: คุ้มกัน
10: มันเกินปีก็เป็นไปได้
9: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
10: ดีแล้วครับ
9: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
4: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อย

0: สบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
1: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ข
0: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: เอาคลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: อกาสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียม

0: ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
1: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
0: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4.พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปมาใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้

อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

0: เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงสำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: วดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ทันที3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิตอลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิตอลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นทุกขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: มืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยต์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุธเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จาก jitta.com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่า

0: ครับ
1: ส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
1: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว่าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
0: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างหนึ่งที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็นร้อยปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลามา1 ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำSWOT analysisบ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปคนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
1: แล้วสุดยอด
0: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคราะห์ร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู่ถูกไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงๆว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วนะมันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแยะกลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได้ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงค์ใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ย2 คำถามนี้ซื้อหุ้นไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กสเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร์บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะไลน์บอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่อนแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไหมคือตอนที่ไปซีกอนวัลเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอร์ฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอร์ฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวอร์ชันละโอ้มีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอร์ฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กเพราะเขารู้สึกว่าอเมซิ่งชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเต็ปเราต้องเก็บสเต็ปกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุด Facebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้อง

0: ด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
1: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
0: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญสำคัญ
1: ครับ
0: พอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
1: ราคาเท่าไหร่
0: ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได
1: ้เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่สองพอเรามีคอฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆไปแรกๆประเด็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะรีเควสฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์และก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอร์สมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอร์สคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย
0: ์
1: พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นไอพี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี
0: ้
1: เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่
0: อ
1: นะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
0: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
1: อย่าคิดเองเอง
0: อย่าคิดเองอย่ามโน
1: อย่ามโนใช่
0: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
1: อยากได้จริง
0: จริงของเราตอบโจทย์ได้จริง
1: ๆครับ
0: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้ม
1: ี
0: การพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางหนึ่งที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
1: ถูกต้องครับ
0: พี่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได
0: ้
1: เหมือนที่เขาบอกว่า startup เท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้ work แล้ว stat ข้างในมันเริ่มไม่ support แล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พ
0: อ
1: มันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้
0: อ
1: ีกถูกไห
0: ม
1: พี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำ startup ใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนอย่างเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอา1,000,000 คนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100ถึง1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมุติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนสมมุติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าจิตของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยวาลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ย

0: สแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่คนไซน์อัพ100คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: อย่างเงี้ยครับอ่ะมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การอินไวท์ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา
1: อ
0: ะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองอย่างตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถูกแล้วตอนแรกคอนเน็กเพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมีวอลโพสต์ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเล
1: ย YouTube
0: ก
1: ็
0: ด
1: ู
0: ว
1: ิ
0: ด
1: ี
0: โอแกนยังเหมือนเดิ
1: ม
0: อย่างเง
1: ี้ยที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
0: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
1: ้
0: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
1: ้
0: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
1: แต่อย่างในกรณีของจิตตะพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
0: ้
1: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
0: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรี
1: ๆ
0: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปล
1: ี่
0: ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเนี่ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่างผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดียแล้ว
1: มองหาเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
0: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นน่ะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค
1: ์
0: ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะ เปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมาม ีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
1: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วยและสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
0: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซปต
1: ์ต้องมีคอคอนเซปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
0: ครับ
1: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
0: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนนี้เราไปซันฟานเนี้ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
1: ่
0: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะ100คนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือ execution ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
1: ะ
0: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
1: ้
0: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยก็บอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
0: ใช่
1: ว่าคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
0: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
0: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกนะ Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
1: ้
0: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกไหมGoogle มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ Ranking มันดีขึ้นได
1: ้
0: Facebook ก็บอกว่าเขาแต่งโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ Real Connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ Fake Profile มั่ว
1: ๆอ
0: ันเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า Competitive Edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากและใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
1: ต
0: ์สมมติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเน
1: ี่
0: ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
0: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ่
1: ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
0: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองแล้วครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ในอินดัสทรีจริงๆถ้าคุณอยู่ในอินดัสทรีไฟแนนซ์คุณก็ต้องไปคุยกับStock Exchange คุยโบรกเกอร์เฟิร์มคุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้อาจนำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ